0: และประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งส่วนกลางและภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยสำหรับกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารประกอบด้วยการแสดงรำถวายพระพรและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงโขนหุ่นกระบอกไทยโนรามีการเสวนาทางวิชาการหัวข้อประวัติของวัดราชาธิวาสและความสำคัญของวัดราชาธิวาสและเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4วันละ5รอบเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกาพร้อมเชิญชวนผู้สนใจชมการสาธิตภูมิปัญญาไทยหลากหลายสาขาโดยกิจกรรมจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนี
1: ้สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง5มิถุนายน2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าถวายเป็นพระราชกุศลจนถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา8นาฬิกาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ระบบการชำระเงินในพื้นที่จริงเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
2: วันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสตลาดสดธนบุรีวันแรกของการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์เพื่อประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการระบบการชำระเงินและการให้บริการในพื้นที่จริงโอกาสนี้ได้พบปะประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการรวมทั้งติดตามการทำงานของระบบและกระบวนการให้บริการเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงซึ่งพบว่าภาพรวมการซื้อขายใช้สิทธิ์ผ่านโครงการกันอย่างคึกคักตามเป้าหมายที่รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศผ่านมาตรการที่ช่วยส่งเสริมการใช้จ่ายและสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยลดค่าของชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าของชีพเขาถูกลงตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเกิดสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตที่เจอกันทั่วโลกของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชนชาวบ้านที่สำคัญก็ได้สอบถามชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าระบบง่ายไหม
2: ด้านนางกัญจนาประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์กล่าวว่าได้มาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยสิ่งของที่จำเป็น

0: ดีจะไม่จะบอกว่าดีขอบคุณทางบ้านมากคือได้ของเยอะแบบเราไม่มีรายได้ใช่ไหมดีใจมากขอบรัฐบาลมากขอบคุณมากขอบคุณมากเลย
1: อยากให้มีบ่อยๆค่ะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะถ้ารัฐช่วยมาคนก็อาจจะแบบว่าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะ
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าอยากขอความร่วมมือให้เกิดการซื้อขายสินค้าและใช้บริการอย่างถูกต้องและเกิดขึ้นจริงโดยย้ำเตือนถึงกลุ่มผู้ที่คิดจะกระทำการทุจริตในรูปแบบต่างๆและอย่าหลงเชื่อหรือเข้าร่วมการกระทำที่ผิดเงื่อนไขอย่างเด็ดขาดเพราะหากตรวจพบความผิดปกติทางภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุด
3: ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก่อให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงนะครับถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับขอให้เป็นเรื่องที่เอาไว้ใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
2: สำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและยังสับสนกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้ประสบผลสำเร็จมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากขณะที่ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุมีเงินสะพัดในวันวิสาขบูชาประมาณ 4,500 ล้านบาท
5: นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากซึ่งส่วนกลางมีการจัดกิจกรรมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจนถึงวันนี้มีประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายไม้ค้ำและผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เวียนเทียนและร่วมกิจกรรมจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอย่างต่อเนื่องขณะที่ส่วนภูมิภาคซึ่งร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมในวัดสำคัญและศาสนสถานทั่วประเทศโดยเฉพาะวัดใน9จังหวัดต้นแบบได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชแพร่พะเยาเพชรบูรณ์สกลนครสงขลาสุโขทัยอุทัยธานีและอุตรดิตถ์ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจุดแสงประทีปและสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งการจัดงานยังส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจากการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและเครือข่ายวัฒนธรรมได้นำผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นเมืองมาจำหน่ายสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมทั่วประเทศโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณ 4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่าระดับ5เนื่องจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและมีวันหยุดต่อเนื่องที่ประชาชนนิยมเดินทางเข้าวัดทำบุญและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมกับครอบครัวตลอดจนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสอีกทั้งยังพบว่ามีเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่และชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นมาริชัยโยรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการบริจาคเพื่อการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาผ่านระบบ e-donation โดยเพิ่มอีก9มูลนิธิที่ประชาชนและภาคเอกชนสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยฉุกเฉินการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์การศึกษาเช่นมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิเพื่อคนตาบอดรวมถึงมูลนิธิด้านวิทยาศาสตร์และโรงพยาบาลต่างๆรัฐบาลมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนระบบสุขภาพและการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมช่วยให้ผู้ป่วยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและโอกาสที่ดีมากขึ้นผ่านระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เนื่องในโอกาส

0: ฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้โดยระบุว่าสนทนาทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลรวมทั้งยังมีการติดต่อกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนด้วยโดยอิสราเอลจะไม่ส่งทหารเข้าไปยังกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะยุติการโจมตีอิสราเอลทั้งหมดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่าทางการอิหร่านเตรียมระงับการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเป็นการชั่วคราวหลังอิสราเอลยังคงปฏิบัติการโจมตีหลายพื้นที่ในเลบานอนซึ่งถือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำหรับการหยุดยิงพร้อมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาและเลบานอนโดยทันทีรวมถึงถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ยึดครองในเลบานอนซึ่งทั้งหมดเป็นเงื่อนไขที่จะให้อิหร่านกลับสู่การเจรจาอีกครั้ง
3: สำนักข่าว AFP รายงานว่าบังกลาเทศปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงครั้งที่2ในรอบ6สัปดาห์โดยราคาน้ำมันก๊าซปรับขึ้นเป็น135ตากาจากเดิม130ตากาขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินปรับขึ้นเป็น140ตากาจากเดิมที่135ตากาส่วนราคาน้ำมันดีเซลยังคงราคาเดิมที่115ตากาอย่างไรก็ตามการปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนสินค้าภายในประเทศท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ที่ระดับร้อยละ 9.04 นอกจากนี้บังคลาเทศยังพิจารณาที่จะปรับขึ้นค่าไฟฟ้าอีกครั้งทั้งนี้บังคลาเทศต้องนำเข้าเชื้อเพลิงประมาณร้อยละ 95 จากความต้องการทั้งหมดโดยส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งกำลังได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน
2: ายแพทย์ทีโดรสอัสฮาดอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีเฟลิกซ์ชิเซเคดีผู้นำดีอาร์คองโกในกรุงกินชาซาเมืองหลวงของดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้โดยนายแพทย์ทีโดรสกล่าวว่ามองเห็นถึงสัญญาณเชิงบวกบางประการตลอดจนขีดความสามารถด้านการตรวจและการรักษารวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาพร้อมย้ำว่าโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสามารถยับยั้งได้โดยชุมชนและผู้นำรัฐบาลที่เข้มแข็งซึ่งจำเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพของระบบสาธารณสุขในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้คณะกรรมการกู้ภัยระหว่างประเทศเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกและยูกันดาอาจมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าคาดการไว้เนื่องจากมีการแพร่กระจายมานานถึง3เดือนก่อนที่จะมีการตรวจพบผู้ป่วยรายแรกอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขเผชิญความยากลำบากในการระบุตัวและแยกกักโรคเพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อรายใหม
3: ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนยู20แอทเทลิกแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามกีฬาเยาวชนไคตักเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมนักวิ่งหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ธีรพัฒน์อนันตรัตนกุลไม้2ชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ไม้ที่3พัชรกรอินแสงและไม้4อนุชาสง่าบ้านโคกวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 39.83 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จได้วิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงทีมไทยประกอบด้วยสุภาวรรณคงนินนิชาพัฒน์หนูหนุดชันเทลมอริสเซตและณัฐวดีวัจรุจีกฤตเข้าเส้นชัยอันดับ6ด้วยเวลา 46.21 วินาที เทนนิสอาชีพ TATP ทัวร์สิงคลาสสิก2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาในประเภทหญิงเดี่ยวทัศพรนาคหล่อมวงอันดับหนึ่งของรายการคว้าแชมป์ไปครองหลังหัวชนะธนัทพรยังโหมดที่ถอนตัวจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนื่องจากอาการป่วยนอกจากนี้ทัศพรยังจับคู่กับบุญยวีธรรมชัยวัฒน์คว้าแชมป์หญิงคู่หลังเฉือนชนะธนัทพรยังโหมดและพิมาดาทองคำแบบสุดมัน2-1เซตด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลมวงอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มเหนียวแน่นเอาชนะศิวนัทอุ้ยตัญญากุล2เซตรวดคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 40,000 บาทส่วนแชมป์ชายคู่เป็นของภวิศสอนหลักทรัพย์และศิวนัทอุ้ยตัญญากุลที่เอาชนะกฤตตินโกยกุลและจิรัตน์นวัชศิริสมบูรณ์2-1เซตชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบแรกชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมืออันดับ1ของรายการคว้าชัยได้ตามคาดโดยเอาชนะซาซินจันทระเสการันจากอินเดีย6-3และ6-0ส่งผลให้ลีโอได้เข้ารอบ16คนไปพบกับฟิลมาจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมืออันดับ3ของรายการเอาชนะไรฮารูฮิลจากมาเลเซียโดยไม่เสียเกม6-0และ6-0นิชวรัตน์ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับอนิเซียหลี่จากจีนศึกรถจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่6ที่สนามมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนในเรสที่2ก้องสมเกียรติจันทราเจ้าของรถแข่งหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda HRC เริ่มเกมจากกริดที่18ก่อนจะบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ15ด้วยเวลาตามหลังผู้นำลดลงเหลือ 31.608 วินาทีคว้าแต้มเพิ่มได้ทั้ง2เรสจากมอเตอร์แลนด์อารากอนรั้งอันดับ23บนตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพมีทั้งสิ้น4คะแนนทั้งนี้ศึก World Superbike Championship สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่12-14มิถุนายนที่มิซาโน่ World Circuit Marco Simoncelli ประเทศอิตาลีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเตรียมลงสนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศอินโดนีเซียกลุ่ม B นัดแรกพบกับบรูไนในวันนี้เวลา 16:00 น.พิจิตร กัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 22:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:24 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42
5: 1นาทีกับกปท.การดูแลรักษาแบตเตอรี่รถ EV ในช่วงที่อากาศร้อนขึ้นทุกวันมีความสำคัญที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของแบตเตอรี่ได้ด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ชาร์จให้พอดีอย่าปล่อยให้แบตเตอรี่ต่ำกว่า 20% และรักษาระดับชาร์จแบตเตอรี่ให้อยู่ที่ 80% และพักรถให้เย็นก่อนชาร์จหลีกเลี่ยงชาร์จตอนร้อนจัดหรือให้ชาร์จช่วงเวลากลางคืนเลี่ยงความร้อนไม่จอดรถตากแดดนานเลือกที่ร่มช่วยถนอมแบตเตอรี่ได้มากกว่าที่คิดหากจอดทิ้งไว้กลางแดดนานๆตัวควบคุมอุณหภูมิต้องทำงานหนักวางแผนชาร์จที่ดีเพื่อแบตเตอรี่ที่สำคัญเลือกที่ชาร์จให้เหมาะสมกับการใช้งานและเพื่อคงประสิทธิภาพการดึงความร้อนออกจากแบตเตอรี่ต้องเช็คและเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นตามรอบอยู่เสมอเพื่อให้แบตเตอรี่ของเราอยู่กับเราไปได้อีกยาวๆค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าเยินยอคำว่าเยินยอประกอบด้วยคำว่าเยินกับยอคำว่าเยินแต่เดิมใช้รอเรือสะกดมีความหมายยอยกย่องเมื่อรวมคำว่าเยินกับยอเข้าด้วยกันเป็นเยินยอมีความหมายว่ายกย่องหรือยกยอดังปรากฏในเรื่องอนิรุธคำฉันว่าเปรียบรูปพระกามาเยินยอสดุดีเราสวนเสียงกันเอามโนเทพรังรักคำว่าเยินยอบางครั้งใช้ซ้อนกับคำว่าสรรเสริญเป็นสรรเสริญเยินยอหมายถึงสรรเสริญยกย่องปัจจุบันคำว่าเยินในเยินยอใช้นอหนูสะกด
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
0: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่2พื้นที่ทิวเขาทางภาคใต้มีลักษณะเป็นหุบเขามีแม่น้ำสายสั้นๆไหลผ่านแล้วออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่อยู่ทางตะวันออกของคาบสมุทรเช่นแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีบริเวณที่ราบชายฝั่งมีความแตกต่างกันโดยทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรเป็นแนวชายฝั่งยกตัวมีลักษณะราบเรียบต่อเนื่องกันไปบริเวณที่อยู่ถัดเข้าไปในแผ่นดินมีร่องรอยของลานตะพักทะเลระดับต่ำชายหาดเดิมที่ลุ่มหลังหาดและที่ลุ่มชื้นแฉะแผ่กระจายอยู่เป็นบริเวณกว้างเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่แหลมตะลุมพุกลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
2: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
11: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการศาสนาร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายทางศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนาง
13: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการ04ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
14: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
15: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
16: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
15: Shipper Center ครบครัน
16: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
17: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบ และเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร0619625924และ0813806599

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-5207-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุ

0: จำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โสดให้มันให้มัน
2: พอใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

สวัสดีครับไอดีเจใจดีครับโทรมาขอฝากเพลงฝากเบอร์ครับจากชมรมภูบาวขี่เงามอบให้ทุกเสียงทุกสายเด้ออันตะวาเพลงนี้คนหลายใจหาฟังเด้อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทุกจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้า

0: ถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมือวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแล้งพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
4: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
6: ขอให้พี่โชคดีสิบขอให้ดวงถึงเฮ้ยบ่ได้บ่สู้จบที่งานจน10

ปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: ที่ยังชื่นชอบยังติดอกติดใจกับเคมีอยู่ว่าพอใส่ลงไปแล้วรวดเร็วท่านอกท่านใจวานไป 2-3 มื้อเขียวหลึ่มรวดท่านว่าเด้เดี๋ยวผมเอกโซเลสิเว้าเรื่องปุ๋ยเคมีให้ฟังแค่น้อยนะครับปุ๋ยเคมีนี่คันเป็นยูเรียจังสิวานลงไปนี่ 2-3 มื้อเขียวหลึ่มอีหลีน่ะอีพ่อยแม่แต่ว่ามันอยู่ในดินได้19มื้อให้สังเกตง่ายๆนะครับอาทิตย์ที่2หลังจากวานไปแล้วต้นพืชเฮาสิเริ่มเหลืองเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ได้ซ้ำนั้นนะครับมันอยู่ได้ประมาณ19มื้อแล้วปุ๋ยกระสอบนึงที่เฮาวานลงไปนี่ 100% นี่พืชสามารถเอาไปใส่ประโยชน์เอาไปกินเอาไปเป็นอาหารได้ประมาณ 22% อีก 78% ไปใส่บาดอีพอย

มันมีการระเหยมีการระเหิดมีการตกค้างอยู่ในดินซะเนี่ยพืชกินบ่ทันนะครับมันก็เลยสูญเสียหลายกว่าใดนะครับเพราะว่าพืชสิใช้ได้แค่ 22% คันพี่น้องอยากให้ปุ๋ยเคมีที่เฮาหว่านลงไปในดินเกิดประโยชน์สูงสุดนี่เลยครับนําปุ๋ยเคมีมา1กระสอบนะครับยี่ห้อใดก็ได้สูตรใดก็ได้นะครับที่พ่อแม่พากันชื่นชอบหรือว่ามีอยู่ตารางเล่าตารางเฮือนนั่นล่ะที่เซ็ตมาจากกองทุนแน่จากหันจากนี้แน่นะครับนํามา1กระสอบนะครับเอามาผสมกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอีก2กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่อยู่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นเด้บ่ธรรมดานะครับกลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบนะครับหว่านได้3ถึง4ไร่เฮาก็สิได้ใส่ปุ๋ยใหม่ที่มีคุณภาพที่มีประโยชน์แต่ว่าต้นทุนลดได้บาทอีพ่อยแม่พอเอามาโคเล่โคเล่ใส่กันแล้วนะครับบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำนะครับผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับคุณสมบัตินี่ที่ว้ายเกินกว่าราคาพี่น้องพุ่นล่ะบ่ธรรมดาได้บาทนี่มีปุ๋ยไว้ใส่3กระสอบคือเก่าแต่ว่าลดต้นทุนเพราะว่าเคมีน่ะมันแพงนะครับคันใส่เคมีเพียวๆใส่เคมีเพียงอย่างเดียว3กระสอบนี่ตกก็ 3-4,000 พุ่นเด้นะครับคันเหลือไว้กระสอบเดียวก็ 1,000 กว่าบาทนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเป็นสุดยอดของนวัตกรรมนะครับผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เนื้อกว่าปุ๋ยอินทรีย์ใส่แล้วนี่ที่พ่อยแม่เอ้ยดินที่เคยแข็งๆดินด้านดินด่านดินเป็นกดดินเป็นเอียดดินปลูกยังบ่งามยางไปนี่ว่ามันยางถนนคอนกรีตใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปนี่ที่ว้ายดินกลับมามีชีวิตชีวาดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเฮ็ดให้ดินล้วนซุ่ยหากพืชก็หากินไก่หากินได้เลิกหากใหญ่หากเหง้านะครับใส่กับหน้าเขายังสิที่โอ้ยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท้นเขียวน่านเขียวจนหอดมือเกียวนะครับต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีนะครับสำหรับการใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของดินแข็งดินด้านดินด่านดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินปลูกหยังบ่งามต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ผลผลิตได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีนะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากลืมตาอ้าปากได้อยากปลดหนี้ปลดสินลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นคือเบาเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วสิเป็นคืออีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกกับใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
5: บ่เป็นโรคเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านได๋เสียเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับผมชื่อนายชัยหาญพันธขาม
0: ครับผม
1: ชื่ออีเหลียงชื่อว่าพ่อไออยู่บ้านหนองโนทองหมู่2
0: ครับผม
1: ตำบลเช่าเล่าอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อชัยหาญพันธขามชื่อเหลียงชื่อพ่อไอเนาะ
1: พ่อไ
0: อคุณพ่อพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นไห้อ้อยเนาะ
1: เป็นไห้อ้อยเด้บางนี
0: ่ปลูกแค่ไรอีพ่อปีนี
1: ่ช่วงนี้นี่มันได้ปลูกอยู่4ไร่อยู่ทางพูนอีกเก้าไร
0: ่โหอยู่นี่4ไร
1: ่
0: อยู่อีกมองนึงเก้าไร่
1: เก้าไร
0: ่เป็น13ไร่บัดนี้ถามคุณพ่อก่อนไห้อ้อยเฮานี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแย่งไห้อ้อยเฮาแต่กี
1: ้แต่ก่อนตะกี้ก็ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: อืมใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันเป็นจังได๋แน่อีพ่อ
1: ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันก็ถึงราคาแพง
0: ครับราคาแพงมานี่ถามอีพ่อก่อนไปรู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปรู้มาแต่ทางใด
1: นอนฟังวิทยุว่ะก็เลยว่าเขาจะว่าปุ๋ยสูตรนี่อันนี้อันนี้มันดี
0: ครับ
1: จากโซเลพัดนี
0: ่ครับ
1: ก็เลยเอามาลองเบิ่งใช่แล้วเดี๋ยวนี้นี่โซเลพัดเข้าทางงามอีหลีบ้านต่อไปตามเห็นมาเบิ่งนี่มันบ่เป็นจังซี่
0: โหตั้งแต่ไปผ่านมาบ่เป็นจังซี
1: ่บ่เป็นจังซี่บัดใช่โซเลพัดมานี่โอ้พ่อใจหลาย
0: พ่อใจหลาย
1: พ่อใจหลายครับ
0: ในใส่หน้าเขาเคยเอาไปใส่บ
1: ่ใส่หน้าเขาปีที่แล้ว
0: ครับผมเป็น
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้หน้าหมูผมมันบ่แม่นหน้าปังเนาะ
0: ครับ
1: ปีที่แล้วนั่นโซเลพัดเป็นบ่เอาพ่อใส่หน้าเขาอู้วยสุดยอดเลย
0: มันเป็นยังไงอีพ
1: ่อวานลงแล้วปุ๊บหน้าเขานี่คันธรรมดาปุ๋ยทั่วไปมันสิเขียวอ่อนใบปกมันสิเป็นแม่งไม่เจาะแม่นบ
0: ่ครับ
1: บานี่ใส่โซเลพัดนี่
0: ครับ
1: วานลงไปนี่เมื่อก็สิเขียวไปเรื่อย
0: ๆโหเขียวเรื่อย
1: ๆใช่ได้ดวน
0: ครับ
1: เขียวใบตองอ่อนเขียวใบหญ้าข้านี่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้ววานนี่เวลามันมากมันถอกมันเป็นยังไง
0: มันเป็นยังไงอีพ่อ
1: มันเป็นยังไงที่พ่อแม่เพิ่นว่าขันมันเขียวหลายตะกี้แม่นบ
0: ่ครับ
1: เขาเจ้าสิเอิ้นว่าโรคตายไผ่แม่นบ
0: ่ครับผม
1: แต่ว่าโซเลพัดนี่บ่มีเลยคำว่าตายไผ
0: ่บ่มีเลย
1: บ่มี
0: บอกถึงเรื่องผลผลิตนี่ได้ผลผลิตเพิ่มหลายบ่
1: เพิ่มตัว
0: แม่นบ
1: ่ปีนี้นี่เฮ็ดหน้า6ไร่ปีนี้ได้8อุ้มมันก็หลายกว่าเก่าแม่นบ
0: ่ครับ
1: แต่เก่านี่6ไร่มันก็ได้4อุ้ม5อุ้มแม่นบ
0: ่ครับผม
1: ปีนี้ได้8อุ้ม6ไร่ได้8อุ้ม
0: 6ไร่ได้8อุ้มตั้งแต่กี่ได้4 5อุ้ม
1: 4 5อุ้ม
0: ครับผม
1: เออย้อนใส่โซ่ได้พัด
0: ยังสิใส่อีกบ่โซ่ได้พัด
1: สิใส่อีกตลอดไป
0: โหสิใส่ตลอดไป
1: ครับสิปลูกมันสิเอาโซ่ได้พัดมาใส่คือเก่า
0: โหแสดงว่าม
1: าลองพื้นเด้
0: ถือโค้งถือใจแห้ง
1: มันถือใจ
0: คันถือโค้งถือใจแนวนี้พญายืนยันไว้สีใส่ต่ออยากให้คุณพ่อให้นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคืออีพ่อนี่บอกให้เพิ่นฟังคักๆอีกเทื่อนึงครับอีพ่อเชิญครับ
1: ครับพี่น้องเอ้ยผมนี่คันชื่อบ้านนอกอาว่าพ่อไอ้เด้อ
0: ครับ
1: ชื่อจริงก็นายชัยหาญพันธขามตามผมตะกี้มาเฮาก็เฮ็ดไปธรรมดาแต่ก็เฮาใส่ปุ๋ยอันนั้นอันนี้ตามท้องตลาดผลผลิตมันก็บ่ได้ปานนี
0: ้ครับ
1: ถ้าพัดผมมาใส่โซเลพัดนี
0: ่ครับผม
1: เฮ็ดหน้านี่ก็ได้หลายกว่าเก่านั่นล่ะผมก็เลยบอกว่าให้พี่น้องครับผู้ที่ฟังรายการอยู่เดี๋ยวนี
0: ้ครับ
1: เออให้ซื้อโซเลพัดมาใส่เข่าใส่มั่นใส่อ้อย
0: ครับผม
1: เพราะว่าผมเบิ่งแล้วผมใส่ปุ๋ยท้องตลาดนี่ก็ได้ซ้ํานั่นล่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าอยู่เดี๋ยวนี้นี่ผมมาใส่โซเลพัดนี่ได้กําไรออกมาหลาย
0: ครับผม
1: 6ไร่ได้8อู้พุ่น
0: ครับผม
1: เข่าได้เข่าได้นี่ให้มาใส่นําผมแน่
0: ครับผม
1: เพราะว่าเฮาเป็นเกษตรกรนํากัน
0: ครับ
1: เฮาหาแนวจังซี่ล่ะมาใส
0: ่ครับผม
1: ครับ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออายนะครับ
1: อ
0: ยู่บ้านหนองนูทอง
1: บ้านหนองทองหมู่2
0: หมู่2ตําบลเสาเหล่าอําเภอหนองศรีจังหวัดกาฬสินธ
1: ุ์ครับผมนะครับ
0: สําหรับมื้อนี้เฮา2คนฝากไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายๆคือพ่อใหญ่อายอยากให้ดินร่วนซุยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิว
1: มิก
0: โซเลพัดนะครับสําหรับมื้อนี
1: ้ครับ
0: มีความสุขสู่ผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ม
1: าใส่น้ำผมบ้างด้วยครับมันดีนี้โซเลพัดโซเลพัด

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เหตุผลสำคัญในการใช้กรดอะมิโนกับพืชอย่างแรกช่วยในการสังเคราะห์แสงต่อมาค่ะเพิ่มการดูดซึมสารอาหารลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเครียดรวมไปถึงการส่งเสริมฮอร์โมนพืชกรดอะมิโนค่ะยังสนับสนุนการเจริญเติบโตของฮอร์โมนในพืชที่เรียกว่าไฟโตฮอร์โมนไฟโตฮอร์โมนค่ะจะควบคุมการพัฒนาของพืชให้มีสุขภาพดีโดยการสนับสนุนเนื้อเยื่อและก็เซลล์เกือบทุกขั้นตอนของการเจริญเติบโตของพืชจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมฮอร์โมนซึ่งการใช้กรดอะมิโนในดินจะสามารถส่งเสริมการผลิตไฟโตฮอร์โมนโดยไม่ต้องใช้อาหารเสริมแยกต่างหากค่ะเหตุผลต่อมาที่ต้องใช้กรดอะมิโนกรดอะมิโนช่วยปรับปรุงกิจกรรมของจุลินทรีย์รวมถึงเซลล์ของจุลินทรีย์ที่สนับสนุนดินให้มีสุขภาพดีแอลไมโทโอนีนซึ่งเป็นหนึ่งในกรดอะมิโนสามารถช่วยเพิ่มสุขภาพของเซลล์ของจุลินทรีย์ส่งเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่ดีขึ้นหนึ่งในบทบาทหลักสำคัญของจุลินทรีย์ก็คือช่วยหมุนเวียนสารอาหารรวมถึงคาร์บอนไนโตรเจนฟอสฟอรัสและกัมมันถันกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพจะควบคุมองค์ประกอบเหล่านี้ถ้าหากปราศจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ปุ๋ยส่วนใหญ่จะไม่มีประสิทธิภาพจุลินทรีย์จะช่วยแปลงสารประกอบอินทรีย์ให้อยู่ในรูปของอนินทรีย์เช่นการเปลี่ยนโปรตีนจากกรดอะมิโนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และแอมโมเนียโดยทั่วไปจุลินทรีย์จะย่อยสารประกอบเพื่อให้พืชสามารถดูดซับสารอาหารได้ซึ่งการเพิ่มกรดอะมิโนลงไปในดินจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการนี้ค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

0: อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0916840475คันพี่น้องอยากใส่ของดีราคาถูกผมมีมาเสนอครับกับสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพสูงกว่าที่มีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปนะครับนั่นก็คืออะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วนี่ติเอ้ยปัญหาต่างๆบ่ว่าสิเป็นเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินเข้มดินบ่ล้วนซุ้ยดินแน่นดินแกนพอใส่แล้วนี่ที่หายแบบเกลี้ยงตับหายแท้แน่นอนนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ติดอกติดใจกับปุ๋ยเคมีนะครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำให้ลดปุ๋ยเคมีลงจักหน่อยนะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีนี่ใส่ไปโดนๆใส่ไปหลายๆนี่มันก็มีผลกับดินเฮาเฮ็ดให้ดินเฮาแข็งเฮ็ดให้ดินเฮาเสื่อมสภาพเฮ็ดให้ดินส้มปลูกหยังก็บ่งามได้บัดปีนี้ใส่เคมี5กระสอบปีหน้าใส่เป็น6 7 8 9 10พุ่นเด้มันสิใส่หลายขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีบาดนี่ผมเอกโซเลสิพาลดจำนวนปุ๋ยเคมีลงแต่ว่าให้ปุ๋ยใหม่ที่เฮาได้มานี่มีคุณภาพหลายกว่าปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับคันพี่น้องเคยใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบผมเอกโซเลอยากสิแนะนำให้เหลือไว้กระสอบเดียวนะครับห้วยบ่าวเอกโซเลคือว่าจังซั่นเหลือกระสอบเดียวมันมาสิใส่พ่ออีก2กระสอบที่หายไปนะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบได้บาดนี้พ่อแม่ได้ใส่ปุ๋ย3กระสอบคือเก่าแต่ว่าคุณภาพคุณสมบัตินี่ดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนะครับปุ๋ยใหม่ที่เกิดขึ้นนี่สิอยู่ในดินได้โดนนะครับเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินยามใดก็ได้กินพืชหิวยามใดก็ได้กินนะครับเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอนะครับเฮ็ดให้ได้ผลผลิตหลายต้นเขาจังซี่ก็แตกกอดีต้นไสใบต่างเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนฮอดมือเขียวป๊าดบ่ธรรมดานะครับแต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งเด้อีพ่อยแม่เขียวใบตองอ่อนตัวเขียวใบตองอ่อนนะครับสำหรับการใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มนะครับต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่กวนกิดกวนใจต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงป๊าดบ่ธรรมดานะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิดีคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับเกิดความสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475 84047475นะครับราคาบ่แพงแต่ว่าคุณภาพนี่โอ้ยเกินกว่าราคานะครับอยากให้ดินในไห้ในนาในหัวในสวนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเหมาะกับการปลูกพืชทุกๆชนิดเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคร์แกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคร์แกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคร์แกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่หวั่นใจชาวนาน
5: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
6: กับไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ต้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบางทีก็ใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วกับไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
7: ใครบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีมีความสุข
8: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
9: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
8: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
5: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด
0: ฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเอาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวคุณแม่เพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนสิเพิ่นแนะนําตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนําตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: คุณแม่ทวีพรณวิโชติค่ะวันเวอร์หมู่2ค่ะตําบลบัวบานอําเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
0: ชื่อเรียนชื่อว่าไงอีแม
1: ่แม่เปียค่ะ
0: ชื่อแม่เปียถามอีแม่เปียก่อนเฮ็ดนาจักไร
1: 13ไร่ค่ะ
0: ว่าโต13ไร่เฮ็ดเองบ่นี
1: ่เฮ็ดเองตัวค่ะ
0: ว่าโตยังแข็งแรงอยู่ก็เลยเฮ็ดนาเอง
1: ค่ะ
0: 13ไร
1: ่ค่ะ
0: ว่าถามแม่เปียก่อนหน้า13ไร่นี่แต่กี่ใส่ปุ๋ยยังเฮ็ดให้หน้า
1: ใส่เคมีค่ะ
0: ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่แหละ ใส่แล้วเป็นจังได๋นี่แม
1: ่มันบ่ดีค่ะมันดินเป็นดินแข็งแล้วก็เป็นเข่าบ่งามมั้ยค่ะ
0: โหดินก็แข็งเข่าก็บ่งามค่ะแม่งมีบ่อีแม
1: ่มีตัวค่ะมีมันอยากเกิดลูก
0: อยากเกิดลูก
1: ค่ะ
0: อยากมีแม่งจังซี่บ่
1: ค่ะ
0: บ่ถึงเรื่องผลผลิตเป็นจังได๋อีแม
1: ่บ่ได้หลายปานใดเด้ค่ะ
0: หน้า13ไร่นี่ได้ประมาณจักตันตอนใส่เคมีตัวไป
1: บ่ได้หลายตันนึงแท้ก็ได้2อุ้มรถน้อยๆโคบตานี่ล่ะค่ะ
0: โอ้แสดงว่าได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
1: ค่ะ
0: บ้านนี่ถามพี่แม่เปียก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: อันวิทยุตัวค่ะ
0: ทางวิทยุ
1: ค่ะนี่ยินว่าเอกโซเลเนี่ยโฆษณาก็ได้หันมาเบิ่งกันนะหามันดีว่าซั่นค่ะ
0: ฟังโดนบ่
1: โดนอยู่ค่ะก็ได้ตัดสินใจว่าเอาเบิ่งเอากันหน้าลองเบิ่งกันหน้าว่าซั่น
0: อามินูฮิวมิกมิโซเลพัดนี
1: ่
0: บ้านนี่ถามแม่เปียก่อนพอเอามาใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยมันแปลกหูแปลกตาขึ้น
1: แปลกอยู่ค่ะมันก็
0: มันเป็นยังไง
1: มันงามเด้ค่ะได้ห่วงดีอยู่เด
0: ้มันงามได้ห่วงดี
1: ค่ะ
0: บ้านนี้ดินมันเป็นยังไงอีแม
1: ่มันก็ดินกับลมงามอยู่เด้ค่ะ
0: ดินลม
1: ดินบ่ตะกี้ดินแข็งบ้านเป็นดินลมเด้ค่ะ
0: โอ้ตะก
1: ี้ดินมันแข็งมันสิมีขีดทักแท้ขึ้นน้ําเด
0: ้โอ้ตะกี้ดินมันแข็งบ้านมันก็ลมมีขีดทักแท้พร้อม
1: ค่ะ
0: แล้วผลผลิตนี่เป็นยังไงอีแม่
1: ค่ะอยู่เด้ค่ะบ้านเพิ่มหลายกว่าเก่าค่ะไล่4อุ้มหาอุ้มพุ่นแล้วบ้านนี
0: ้โอ้เพิ่มขึ้นมาหลายกว่าเก่าตะกี้ได้อุ้ม2อุ้ม
1: อุ้ม2อุ้มรถก็บ่ตาน้อยเนี่ยค่ะบ้านนี้ได้แนว4อุ้มหาอุ้มพุ่นแล้ว
0: โอ้แสดงว่าถือวงถือใหญ่น้องแม่เปีย
1: ถืออยู่ค่ะถืออยู
0: ่ยืนยันว่าสิใส่ต่อบ่แม
1: ่ใส่ต่อตัวค่ะสั่งอยู่สั่งดูก็ดอก
0: อยากให้คุณแม่เปียคันใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดคันคุณแม่เปียถือวงถือใหญ่จังซี่อยากให้ฝากความประทับวงประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณแม่เปียฝากความประทับวงประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรจังหน่อยแม่เชิญครับ
1: ค่ะอยากเชิญชวนพี่น้องเฮามาใส่โซเลพัดน้ํากันเด้อค่ะใส่แล้วมันดีเลยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะใส่แล้วมันก็ได้หลายอยู่มิดก็งามให้มาใส่ร่องเบิ่งเด้อค่ะเด้อฮานพันสิว่าโอ้คือได้เข้าหลายแท้พันสิว่าดิ
0: ดินเป็นจังได๋แม่บ่เว้าให้เพิ่นฟังกันได้เรื่องของดิน
1: มันก็ลมเด้ค่ะดินก็มีขี้ซักแท้มันตะกี้สิเป็นดินแข็ง
0: ครับ
1: นี่มันก็สิเป็นดินลมแล้วก็มีขี้ซักแท้นําดูสิว่าเข้างามเด้ค่ะงามกว่าเก่าอยู่ค่ะ
0: มีโรคมีแมงบ่อีแม
1: ่บ่ค่ะบ่เพราะว่ามันสิบ่งามคือใส่ปุ๋ยเคมีเด้มันสิพอดี
0: งามงามพอดี
1: ค่ะ
0: มันเขียวอ่อนๆเนาะแม่น
1: ะเขียวอ่อนๆมันสิบ่มีแน่งมากนั่นแล้วค่ะ
0: ต้นเขานี่แข็งแรง
1: แข็งแรงเขาบ่มีลมค่ะ
0: เขาบ่มีลมเนาะแม่เนา
1: ะ
0: ยืนยันว่าคุณแม่เปียสิใส่ต่อไปเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต่อไปตัวค่ะ
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่กับคุณแม่เปียนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคือคุณแม่เปียนะครับลองเปิดโลกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้องครับ
1: โซเลพัด
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขุมสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ค่ะ

ทานก็คือว่าโยกแบ่งพันกุลนาว่าสิได้แค่แทกมันขอแลกไปแบ่ง

ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

สุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตร

0: กะเฮิรตซ์รหัสสถานี07-520-704ขอทดลองประกาศ101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้
6: บางขอใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ

0: IC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
3: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
2: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพบพ่อกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: ขอให้พี่โชคดีสิบขอให้ดวงถึงไม่พอได้มาสู้ชมที่ยืนงานจนสิ้นชีพได้เกินไปประวันเสียงฟ้าห้องตึกสกับผู้กระดึงไปเฮ็ดบ้าคือเก่าประวันเสียงฟ้า

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
2: สวมง่ายใจสบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีพลัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทำไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร061-954-0862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

ข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118848 0438118848และ0885730753 0885730753

ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปรังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสี

0: เป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที
1: ให้พี่เป็นข้าวแม่สาวเป็นนาผลิตผลเกิดมาจะได้เป็นคนละมือดี
2: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
3: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานM Tacor 60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ 2-in-1 คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
1: ชั่ว
0: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
2: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติกินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เข็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์0812627116และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World
4: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

นี้คันเมาเรื่องแม่หมายอย่าเฝ้านายบ่ทันเห็นให้บ่เป็นกะพ่ออดพ่อทนกะเฮาใจแข็งหน้าหงเข้าตาตัวเองแล้วห่มเศร้าบ่ถือปองเถือกับตัวเจ้าของทุกข์ใจหลายดังไข่หลายมือแห่งทวีงั้นเฮือนนี้กะบ่มีพี่น้องมาเป็นหมู่หลายคนท่าน

พี่น้องไกลและไกลนั่นแล้วเพิ่นก็เมื่อเหลือตั้งแต่ลูกน้อยขาดผู้ผู้ปกอกกูเอ้ยสั่งมาคิดกะวางกะเวกพอใจดีหัวใจเพียงามกินข้าวห่มผ้าให้ลูกนั่งนี่น้อพ่อบ่ยังเห็นลูกให้แม่ก็ให้แสนสะอึนอยู่ในลูก

ผัวบ่มีเป็นนายอายคนปานนั้นตัวแนวคนบ่มีผัวผัวใจเล่าดอกเงินขอเขาจะแต่งงานมีปมใดทุกด้านแนวขาดผู้ผ้าทำน่าเคยตามเคยเหตุกะปล่อยว่างให้เป็นเหลือตาหอยผัวเคยสั่งความดีผัวเคยก่อนเมื่อคิดทอดพอจนได้ย่างเข้าห้องหมอบใส่หมอนแล้วห้องยันเสียงกองเพิ่นได้ยินจำได้เบิดตลอดสิ้นบ่พอไอ้ดางมังเหม็นเห็นเพื่อนอื่นผู้เพิ่นผัวเมียยังเมียยังคือจังอีเอาเรื่องบางเงินจนแต่ก็ยังเงินมันอยู่น้ำกันจนแก่บุญตัวเอ้ยสั่งบ่คือเพิ่นแน่อยู่น้ำกันสู่มือคือสุขวนเวียนหลายนี่ล่ะ

ฟังคักคักจังโหว่ามันให้หำหางบินไปจับต้นว่ามันห้องว่าตัวเอ้ยฟังจังหนึ่งคือมันว่าชาติกูเอ้ยกูว่ามีเป็นไอเสียได้ผัวตายแล้วคือคนบ่ผิดแปลกแยกจากกันเหลืออดีตที่ไว้ห้องให้ซอยเตือนน้ำตานั้นเป็นเพื่อนย้ำยังไปหน้าเมื่อหนึ่งเห็นเมฆาเคลื่อนไหลลงไปในหัวใจคิดไปหลายหลายด้านเห็นเมฆาขึ้นเป็นปอ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนวดายลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

0: มาแล้วครับพี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีโดยดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101มายามพี่ยามน้องเอาข้อมูลความสื่นทางด้านเสียงเพลงเสียงร้องเสียงรำมาฝากมาตอนพร้อมกับความสุขรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีครับพี่น้องครับต้องกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101ผู้บริหารร้านชิปเปอร์มอลร้านชิปเปอร์สังขพันธ์อยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์อยากเช่าเวลาเพื่อประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจกิจการร้านค้าของท่านในราคาที่ไม่แพงติดต่อได้ที่ท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงได้เลยนะครับที่ร้านชิปเปอร์มอลล์หรือที่เบอร์โทรศัพท์0813804599 0813804599กับสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์หรืออยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ร่วมกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีดีเจพอเพียงมุ่งทำดีก็ยินดีให้บริการยินดีต้อนรับ0652561558 0652561558กับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเด้อมาแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฟ้ามืดดินตราบนานเท่านานนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงและก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงฟังการของผู้ค้าสู้คู่สู้คนทุกหม่องทุกบ่อนมีสุขภาพพระไม้ที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใส่ตลอดปีและก็ตลอดไปมวนบ่พี่น้องมวนบ่บุญบังไฟบ้านขาเปียหวังว่าสิมวนซื้อหัวแซวกันสู้คู่สู้คนนะพี่น้องเนาะมาแล้วครับ0652561558นะครับเด้อ0652561558ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายสวัสดีครับผม
1: ฮัลโหลค่ะ
0: ครับผมครับ
1: ต้องเลยแม่แม่มาเนี่ยแล้วพอเพียงเนี่ยเร็ว
0: ผู้ใดล่ะแม่
1: พอเพียงเร็วมาเร็วเร็ว
0: ผู้ใดผู้ใด
1: เสียงตะหนอดอยู่ขอเพียงนะลูก
0: ครับผมสบายดีบ่ครับผม
1: มากินตำแม่มากินตำแซ่บจริงจะได้ยังไงเจ้าเร
0: ีย
1: งแม่ล
0: ู
1: ก
0: อ๋อครับผมครับ
1: เรามาคอยขอเรียนแล้วขอคนละเพียงยาดาเพียงเหนียววันนี้เมื่อวานมักสาวแม่ห้างลูกเนาะ
0: มักสาวแม่ห้างผู้ใดร้องแม่นี
1: ่เอากับเขาแล้วกับเพียงแล้วเนาะ
0: เอาสามเพียงแล้วเนาะ
1: จ้ากับถึงขนมเล็กมาเนืองเดี๋ยวหมอบจะบาดจะป่าเดี๋ยว
0: ได้ก่อนได้ก่อนเพียงยังก่อน
1: สิงขนมลำ
0: ครับผม
1: มอบให้ลูกสาวมันบ่ได้เด้อเจ้าแม่เทียงแม่เทียล่าแม่ปากขุนมาเดียแม่เด้อแม่น้องแม่บัวแม่ห้อยจ้าแม่ชวนแม่บุญย่างแม่มามาหนุ่มเมืองหน้าสาวแสงนี่โอ้โคตรสวยจ้าเกษรภูมิยกโคน้อยจ้าให้บางให้ป้าเว้าได้เนาะเอาก็ได้เนาะ
0: ผมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: ลูกไส้เนาะบ่ถามข้าวหาแม่เกีย
0: บ้าถามอยู่ตัวเนาะไปยังจะมาบ่ถาม
1: โทรไปบ่รับ
0: อยู่ซะ
1: แม่คือเขาถีบตัวข้าม
0: มันโอ้ยมันเป็นตาถีบแต่ตัวข้ามกันบ่ได้รับ
1: คือเขาถีบตัวข้ามบ่ได้รับยับยั้งขอไปเจ้าด้วยนะคะ
0: จ้าจ้าจ้า
1: ก็เพลงไม่เริ่ม
0: เพลงได้ครับเพลงได้
1: อันว่าได้เหมือนมือมือกับ
0: ได้ได้ได้ได้บอกมาแล้วเพลงยัง
1: อยากตาหน่อยครับงอแก้วสาว
0: โอเคครับโอเค
1: ไว้ขยี้ใจด้วย
0: ครับ
1: ฝากให้ลูกได้รอ3ลูกเด้อ
0: ขอบพระคุณครับ
1: จ้าบอกปลามือในด้วยปลามือจ้าบอกปลามือ มอบไปแม่น้อยนะจ๊ะนี่แหละ
2: ค่ะโอเคโอเคครับโอเค
1: มอบไปส้มตากินซะนี่งู
2: แล้วมันขอบคุณครับได้ครับได้ครับ
1: กําลังเล่าเด้อสวัสดีจ้านะไม่รอเหมือนเดิม
2: โอเคครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับผม
3: น้องตั้งหลายง
2: สนุกไหมสนุกไหมบุญบั้งไฟสนุกไหม
3: สนุกมากเลย
2: อุ้ยปะคือผม
3: เห็นไหมสาวโยโกะไปเป็นหมาลำที่ไง
2: ฮะ
3: สาวโยโกะไปเป็นหมาลำที่ไง
2: โอ้ยคือว่าถ่ายรูปไหมเบิ้งเนี่ยวะ
3: โอ้ย
2: ถ่ายรูปส่งมาให้เบิ้งได้มั้ย
3: คนก็ไอ้ถ่ายอยู่เด้อ
2: ที่เอาโพสต์ลงไปโพสต์ลงไปหามันเห็นกันอยู่ในเฟซ
3: ดูสิเขาว่ามันเห็นอยู่
2: จ้าเห็นน่ะเห็นไผหวานบ่ล่ะไผหวานไปน้ําบ่ไผหวาน
3: ฮะ
2: ไผหวานไปด้วยมั้ย
3: ไม่ไป
2: โอ้เพิ่นมาคือเฮ็ดคือแต่ว่าเพิ่นคืออดได้เหรอก็คือบ่ไกลกันจักเม็ดน้องแสงกับบัวคําเหนือก็ได้
3: ค่ะ
2: โอเคครับ
3: ขอเพลงค่ะ
2: จ้า
3: เอาสลอสแลค่ะ
2: สลอสแลโอเคเอามักหลายครับผม
3: มักมีน้อยคนสวยนะ
2: โอเค
3: แล้วก็คุณแม่เพียงคนสวยนะ
2: ครับผมครับ
3: คุณสวยน้ำจันทร์คุณสวยนะ
2: ครับ
3: พี่เด็ดแล้วคนละหล่อมา
2: ครับผม
3: น้ำรองคนละหล่อจัง
2: โอเค
3: ผู้บ่าวกุดขี่น้อยคนละหล่อจัง
2: ครับผมครับผม
3: น้ำหล่อจังพี่น้ำหนาวคนละหล่อเหมือนกันนะจ๊ะ
2: ครับผม
3: หล่อกันทุกคนนะจ๊ะ
2: โอเค
3: สุดยอดเลยที่หมอลังเหนื่อย
2: โบโหสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ้าดีใจด้วยดีใจด้วยครับ
3: ตาเราลองมั่งมือเจ้า
2: โอเคครับขอบคุณครับผม
3: สวัสดี
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ครับผมมวนบ่ครับหวานมวนบ่
4: โอ้ยมวนจังบ่มุกยัง
2: ถึงยิ้มถึงมวนติ
4: มากขอครูนั่งนี่
2: ครับครูรู้นั่งว่าบ
4: ่ทราบเพิ่งเรียนนี่ครับเออ
2: โอเคครับโอเค
4: ฝากแม่มานะครับเออ
2: ครับ
4: ผมมาเสริมหน่อย
2: ครับผม
4: วงแหวนกับแม่มะนาวนะครับ
2: ครับ
4: ให้น้องปุ้มเนี่ยครับ
2: ครับผม
4: อันนั้นนั่งครับครับเออ
2: ได้ครับได้ครับ
4: สุดท้ายกันครับใกล้ล่ะครับ
2: โอเคครับผม
4: ไปกันหมอป้า
2: ครับผมครับผมได้ครับครับผมครับ
4: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
5: รู้จ้ารู้จ้า
2: ครับผมครับผม
5: แต่งคนจน
2: อันนี้ก็
5: งานแต่งคนจน
2: งานแต่งคนจนโอเคครับครับผม
5: สาบานบอนะเด้อ
2: ครับผมครับ
5: ผมมีนักเด้อ
2: ประสงค์โอเคโอเค
5: จ้าแม่ผมมีนักเด้อจ้า
2: ครับผมครับ
5: โอ้น้อยลืมแพ็คลืมแม่เนาะเพื่อเต้นหน้าห้านเนาะลืมแม่บังเอาเป้ง
2: จ้าโอ้เราลืมแล้วล่ะม้วนหน้าห้านแล้ว
5: ม้วนหน้าห้านเอ้ยกักแม่เนาะไอ้กระผูมือแปดนั่นเลยเด้อครับนั่นในเรื่องภาษานั่นเลยเด้อ
2: โอเค
5: ภ
2: า
5: ษาเด้อจ้า
2: ครับครับผมครับผมครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ

0: านเพลงครับพี่น้องครับจากคุณแม่น้อยบ้านสีฐานหาฝากไปหาคุณแม่ท่องรอยทางเชียงขวัญแน่เด้อสาวเชียงขวัญน้ำแน่หรือว่าสิเป็นคุณยายใหม่ทั้งบ้านกะย้อมพี่น้องทั้งบ้านดงเมืองน้ำแน่พร้อมกับนกปากหางทางบ้านโคกสีหรือว่าที่เป็นพี่น้องทั้งบ้านดอนไหวพุ่นละครับพี่น้องครับสาวลูกสองบัดบอเอ้าทุกเสียงทุกสายทุกหม่องทุกบอลกับช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องเคมีเกษตรตราเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากเคมีเกษตรตราเต่ามังกรครับพี่น้องครับฝากไว้ในออมอกออมใจนี่ด้วยครับเด
1: ้อปลูกข้าวหน้าปีหน้าใหม่ตั้งหนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้ง

่มีข่าวดีมาบอกบีคอปขาหยาในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาขาหยาในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายโตได้ดียึดกอไบแนนลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หยาตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยวฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปกล้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต้ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจต้า089 540 4449

0: ช่างมันบ่ได้ขายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานM ทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
2: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เข็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้ม
3: มาแล้วครับพี่น้องครับสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องยกให้เคมีเกษตราเต่ามังกรครับพี่น้องสามารถไปซื้อได้ตามร้านจำหน่ายสินค้าทั้งด้านการเกษตรทั่วๆไปใกล้บ้านพี่น้องนะครับเด้อบ่ว่าจะเป็นบีคอปตราเต่ามังกรสารกำจัดวัชพืชใบแคบใบกว้างแล้วก็จะเป็นนะครับเอ็มทาคอ60ตราเต่ามังกรสารคุ้มวัชพืชใบแคบใบกว้างนะครับแบบ2 in 1และก็ยังมีสารกำจัดโรคพืชฟูจิซานตราเต่ามังกรซึ่งสามารถกำจัดโรคพืชใบไม้ใบจุดใบด่างโรคเน่าคอรวงโรคกาบใบแห้งโรคราน้ำค้างโรคใบจุดโรคขอบใบแห้งโรคแข็งเกอร์หรือว่าโรคกุ้งแห้งสารพัดโรคครับพี่น้องครับที่มีในพืชพี่น้องใส่เลยครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องเคมีเกษตรตราเต่ามังกรนะครับเด้ออำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดครับไปซื้อได้อยู่ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารนะครับเยื้องกับร้าน7 Eleven นะครับเด้อไปใช้บริการกันได้เลยสำหรับนะครับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรตรงคำประธานโทษครับพี่น้องครับทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดพลร้อยใจดีเป็นผู้บริหารเบอร์โทรศัพท์ครับ0895404449ครับ0895404449และก็0892778060 0892778060อยู่อำเภอนะครับเมืองมหาสารคามก็อยู่ที่ร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้กับนะครับตะวินแดงมหาสนมหาสารคามทางสวกม้าวัดป่าวังน้ำเย็นทางสวกม้าตำบลเกิ้งครับลงมาจากหอนาฬิกามาทางฝั่งแม่น้ำซีด้วยครับเด้อสำหรับร้านประกายการเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคามส่วนที่เทศบาลโคกศรีตำบลหุ่มเม่าอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ก็อยู่ที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีมีวางขายวางจำหน่าย ไปที่บ้านแกเปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ครับโรงสีพ่อชายบ้านแกเปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โรงสีพ่อชายบ้านแกเปะเด้อครับเด้ออยู่ใกล้กับวัดแกเปะหน่อยไปที่อำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์ครับร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานมีวางขายวางจำหน่ายครับพี่น้องครับนอกจากร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานแล้วก็ยังมีร้านโชคชัยการเกษตรอำเภอสมเด็จตำบลหนองแวงมีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรวางขายวางจำหน่ายครับพี่น้องครับเวลาชั่วโมงแรกเบิดแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจังมาฟังนะครับเดี๋ยวเบรกพักฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดสักครู่เดี๋ยวก็กลับมาเจอกันนะครับ
4: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินบูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
5: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้ประเสริฐโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆ อีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัย

0: ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัน
6: พอใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจาก จากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
8: เปิดแล้ว
9: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
8: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
9: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
8: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
10: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
8: โทร080194 5318เด้อที่

ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองนำเล็กตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดกับ2ผลงานเพลงนะครับพี่น้องครับบอกว่าที่เป็นเสียงตาน้อยนะครับพร้อมครับเงาะเกี่ยวสาวมอบไปเป็นกำลังใจครับสู่ครูสอนก็แล้วกันนะพี่น้องเด้ออยากฟังเพลงหยังก็แนะนำเขามาได้ครับ0 6 5

0: สองห้าหกหนึ่งห้าห้าแปดนะครับเด้อศูนย์หกห้าสองห้าหกหนึ่งห้าห้าแปดก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีที่เพิ่นให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาครับพี่น้องครับสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีนะครับที่ให้ความให้การสนับสนุนกับเพราะว่าที่เป็นทั้งร้านชิปเปอร์มอร้านชิปเปอร์มอร้านใหญ่ใจสปอร์ตครับผมตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอรองคำหรือว่าสี่แยกไฟแดงนะครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC ก๊อกน้ำว่าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรพร้อมกับมีน้ำมันเครื่องเทิงของรถยนต์รถไถรถมอเตอร์ไซค์รถแท็กเตอร์มีจารบีรถยนต์วางขายวางจำหน่ายพร้อมกับสีท่าเฮือนท่าซันท่าบันท่าซองท่าห้องท่าหอท่าภายนอกภายในต้องสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกมาตรฐานมอกมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติต้องสีเบเยอร์นะครับเด้ออยู่ร้านชิปมอครับมีวางขายวางจำหน่ายเอานะครับยังนอกจากนี้ก็ยังให้บริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าดำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์มอล์0813804599 0813804599ครับผมสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
0: ผมครับผม
1: โอ้ยอีแม่นอนนอกก็ตื่น
0: เพี้ยแต่วันที่ผมมี
1: ไปก่อนนั่นเนี่ยมันคาบลายมือนะ
0: ครับผม
1: ก่อนอยู่นะเพื่อเด็ดเดียดนะ
0: ครับ
1: ตายก่อนคาบลายพี่ได้หน่อยว่าพี่ต
0: ่อครับผม
1: พูดเต่าไปตากแดดเนาะ
0: เออ
1: มันขัดตัว
0: ครับผมครับ
1: อาว่องเชี่ยงแม่ฟังเรื่องแบบนี้เด้อ
0: ครับผมครับ
1: นายแม่พร้อมหมอนแม่
0: ครับผม
1: ออกไปได้วัดตาก่อนมูเด้อเต็มๆเนี่ยเป็นมหาแม่บ่ว่า
0: ครับผมครับ
1: แม่ถาดขึ้นเต่ากับว่ามหาแม่ครับแก้วโอ้แม่เฮ็ดอันนั้นแซ่บๆมามาหลายบุ
0: อันไหนกับแม่ครับผม
1: แม่เฮ็ดอันนั้นน่ะเดา
0: ตีโบย
1: แซ่บประสันว่ามาหลายแม่จงไปทาแซ่ตู้เย็นไว
0: ้เซ่เซ่สักเซ่ใส่ได้บ่ล่ะลิมตะ
1: ไปหาหมอลำเพิ่นกับมัดหมอลำจะตัวหวาน
0: เออครับผมครับ
1: มัดตัวหวานมากเอาหมอไปไม่น้อยนี่เด้อ
0: ครับ
1: เสียได้นั่นแม่อันตาลหวานนั่นแหละเด้
0: นุ่
1: น
0: สิ
1: ขาน
0: ั่นแหละ
1: เด้แม่มาหมานั่นแหละค่ะ
0: ครับผม
1: เอาแม่เรียนนั่นเลยเด
0: ้อครับแม่
1: แต่แม่สวงก้อนนั่นแหละเด
0: ้อครับผม
1: สาวนะข้าอยู่น้ำปลาอย่างนั้นแหละเขาฟัง
0: โอเคครับ
1: เอาที่แม่มอบให้ทุกสิ่งทุกสายเลยด้วยผู้ใดก็มา
0: ก่อนครับได้ครับ
1: ทุกคนทุกคนจ้าจ้าสวัสดีจ้า
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลจ้าโอ้เขายากค่ะเขาหาคนรอนี
0: ่โอ้ยากบ้างได้รับปั๊บก็เขาปั๊บตัวนั้น
2: พอรับไปจักเจ้าเขายากค่ะโดนไหนกันไอ้แท่งว่าเขาเนี่ยเลยจ้า
0: ครับผม
2: มอบเป็นพอนุ่นศึกษาเนี่ยเลยจ้า
0: ครับผมครับ
2: คุณแม่มาหมานั่นเลยจ้าผู้วาวน้องแหลงนั่นเลยจ้าผู้วาวชัยภูมินั่นเลยจ้า
0: ครับผมครับ
2: น้องมวงน้องมวงวะอีหยังก่อชื่อว่าจังได๋ก่อ
0: ไผล่ะมวงนา
2: เออมวงนาจ้าน้องมวง
0: จ้าจ้าจ้าไปไสแล้วบัดนี้ฮัลโหลอ้าวไปแล้วบ่คือว่าได้ยินเสียงป่ะว่ามันแค่นไหมบ่โอ้ยม่วงนาหรือหนองม่วงก็ไปแล้วบ่ได้ไปเบิ่งกันแน่เด้อผู้ใดอยู่ใกล้เพิ่นว่าตาเลือกทั่วรอบบ่สวัสดีอ้าวนะครับผมจัดรายการอยู่ครับขอโทษหลายๆเด้อเดี๋ยวเอาละครับพี่น้องครับต้องไปขอบคุณครับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีนั่นก็คือนะครับ ร้านชิปเปอร์สังขพันธ์ครับร้านชิปเปอร์สังขพันธ์นะครับตั้งอยู่ใกล้กันกับร้านชิปเปอร์มอนะครับเด้ออำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ละครับนะครับศูนย์จำหน่ายนะครับอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรใจกีวรสบู่อังสานะครับผมพรวกนะครับเครื่องสังฆทานทั้งหลายนะครับเด้อมีวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์ซึ่งบริหารงานโดยคุณปวีณาเปานาเรียงยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ไปแท้บริการซื้อเครื่องสังฆทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์ช่วงเข้าพรรษาหรือว่าวันธรรมสวนะต่างๆก็ตามใจของพี่น้องนะครับเด้อมีวางขายวางจำหน่ายครับพี่น้องครับเปิดให้บริการซุ้มมือซุ้มมือกับร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์รับ0813804599 0813804599ครับพี่น้องครับ

เอาละครับพี่น้องครับสำหรับกับช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีครับพี่น้องครับสำหรับสลอสแลจากสาวโยกโกะคนงามผู้สอบใส่กางเกงแดงทรงผมสีแดงแดงสงการกะใส่สีแดงบุญบังไฟกะใส่สีแดงผู้ใดยังมามักสีแดงแท้บ่ย่านหัวไหลสนบ่ย้ำยางไปผ่านทงให้ทงหน้าเอาหนัวหัวมวลครับพี่น้องครับกับช่วงของรายการลูกทุ่งทับดีต้องขอกราบขอบพระคุณสำหรับนะครับผลิตภัณฑ์นะครับจากร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงขามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์และกะร้านแม่ทุ่มพอพรมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับสำหรับผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพอยู่ว่างขายว่างจำหน่ายทั้ง2ร้าน2สาขาพี่น้องเกษตรกรสามารถไปสั่งซื้อสั่งจองกันได้ครับเด้อพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังนะครับบ่ได้เป็นพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่เป็นที่เชื่อถือและก็ไว้วางใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วทุกสถานที่ที่ไปใช้บริการสำหรับพันธุ์ข้าวปลูกนะครับผมดีมีประสิทธิภาพสูงคุณภาพดีนอกจากนี้ก็ยังนะครับมีการเฮ็ดโครงการนะครับไทยพลัดนี่มั้ยครับนะครับไทยพลัดเนาะครับเป็นว่าโครงการไทยพลัดโดยสมมุติเนาะไทยช่วยไทยพลัดนี่มั้ยอ้าวนะครับพี่น้องสนใจสนใจกับไปใช้บริการกันได้นะครับด้วยปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักวางขายว่าเจ้านายอยู่ทั้ง2ร้าน2สาขารับรองว่าพี่น้องไปใช้บริการแล้วบ่ผิดหวังครับพี่น้องครับต้องโทรสอบถามปรึกษาหรือสั่งซื้อสั่งจองได้ก็ได้ครับนะครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรราชแม่ทุ่มพอพร้อมครับ0899-468-350 แล้วก็0438-99-633 0438-99-633ครับพี่น้องครับมาแล้วครับครูรู้นางอั่วครับผมฝากไปหาแม่นางซอยสิบหาน้ำในเด้อแม่สูบ้านโพนเถ่าทีมงานครับเพชรโพนคำคอมโบล่ะครับโดยคุณพ่อเคนนะครับเด้อมือแอคโคเดียนมือแคนที่มีความสามารถครับพี่น้องครับพร้อมครับฝากไปหาคุณยายไหวนะเด้อขอให้มีความสุขหลายๆคุณยายไหวครับ

เพลงม้วนจากรายการลูกทุ่งกระบี่พี่น้องแนะนำเข้ามานะครับเด้อ0652561558ขณะนี้เวลา12:38 นอยู่กับร้านนะครับผมจารุนีแก๊สครับร้านจารุนีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง10ไปอำเภอสหัสสะขันก่อนสิฮอดเสียกโน้นสง่าคำไผห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตรซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดหมูหน่อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง4สาขาที่ผมบอกมานี่ครับพี่น้องครับเพิ่นเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมกับทั้งแก๊สปตท.ซึ่งเป็นทั้งแก๊สที่ใช้แล้วปลอดภัยเพราะมีว้าวนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมกระเบิดทุกถังมาตรฐานมอกอยกให้ทั้งแก๊สปตท.ทั้งแก๊สปตท.มีทั้งถังหน่อยทั้งไงถังปิกนิกถังกระปุกลูกความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอสำหรับถังแก๊สปตท.พี่น้องสามารถปรึกษาหรือสั่งซื้อสั่งจองผ่านหมายเลขโทรศัพท์0438111848นะครับเด้อ0438111848ลักกะ0885730753โทรไปเบอร์นี้แหละครับ2เบอร์นี้แหละครับ0885730753ครับเรื่องแก๊สไว้ใจนะครับถังแก๊สปตท.นะครับอันนี้ก็ม่วนนะครับเพลงนี้ซึ้งไหลหันได้เบิ่งมิวสิกวิดีโอน้ำตาไหลพุ่นนะครับมันคือยังเจ้าของแท้ว่ามันเอาชีวิตเจ้าของมาเขียนเป็นเพลง

สุดยอดครับพี่น้องครับสำหรับผลงานเพลงแต่ละผลงานเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามาเอ้าขอบคุณหลายๆกันแล้วกันครับพี่น้องครับต่อไปขอบคุณสำหรับนะครับข้าวต้มอร่อยข้าวต้มสะอาดข้าวต้มถูกหลักอนามัยผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพข้าวต้มมัดนะครับเด้อข้าวต้มมัดที่ขึ้นซื้อหรือซานะครับโดยเฉพาะพี่น้องจังหวัดกาฬสินธุ์นี่หูจักกันเป็นอย่างดีครับแม่นางข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพมีคุณค่าทางโภชนาการข้าวต้มมัดที่นะครับผมอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการต้องข้าวต้มแม่นางแม่นางข้าวต้มมัดทุกเช้าตีห้านะครับจะมีวางขายวางจำหน่ายที่ร้านแม่นางข้าวต้มมัดตลาดทุ่งนาทองและร้านครูไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ถ้าพี่น้องอยากได้เอาไปใส่บุญใส่ท่านบุญกฐินผ่าป่านะครับหรือว่าบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินบุญน้อยบุญใหญ่บุญบั้งไฟบุญขึ้นบ้านใหม่ก็แล้วแต่พี่น้องนะครับติดต่อสั่งซื้อสั่งจองก่อนที่ฮอดวันงาน3มื้อนะครับเด้อที่เบอร์โทรศัพท์0619540862 0619540862พร้อมกับเสือกล้ามที่มีคุณภาพต้องเสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์ผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100% บ่ทำให้ระคายเคืองบ่ทำให้อึดอัดเมื่อเวลาสวมใส่สบายๆไม่บีบรัดไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมใส่หน้าห้อนก็ได้หน้าหนาวก็บ่มีปัญหาสำหรับเสือกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพนึกถึงคุณภาพนึกถึงแบรนด์วินเนอร์แบรนด์วินเนอร์นะครับพี่น้องครับแบรนด์วินเนอร์เป็นแบรนด์ที่นะครับผมมีคนรู้จักเยอะแยะมากมายสนใจสามารถสั่งซื้อสั่งจองผ่าน Facebook ไลฟ์แชทหรือสิเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ0619540862ก็ได้0619540862รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงนี้ให้คุณแม่เสริมนะครับเด้อเพลงยังไหนซื้อมาเนอะเสียงเรียกจากหนุ่มไทยเป็นต้นฉบับของอาจารย์สุรพลสมบัติเจริญนะครับฝากไปหาดอกแก้วทีวีไลน์น้ำเด้อครับเด้อ

เสียงอยู่ใสเสียงโอ้ขอบคุณหลายๆครับเสียงปรบมือนะครับดังกึกก้องจนหูสีแววขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกเสียงทุกสายนะครับไปครับสำหรับอ้ายแท้งบ่เข่าจากหมู่8คำพระองค์

แท้แก้มขาวขาวท้ายเปิงเสิงขอโทษเด้อสิแนมเบิงย้อนมัดอดบ่ได้เหวออ่อนต้นคักแท้น้อแล้วเจ้ามีผัวแล้วบ่ให้บอกแน่เด้อตาหวานละคันบ่ทันมีผัว

เด้นะกินหยังนอกคือไทยเวอร์เปิงซึงกินหยังนอกคือไทยเวอร์เปิงซึงไอ้น้ำเบิงเห็นก้าวแล้วน้องจนไอ้วันใบตั้งแต่น้อยจนใหญ่หลายปีตั้งแต่น้อยจนใหญ่หลายปีบ่เคยเห็นคนใครขี้อายคนดีเต็มที่ข่อยผู้แนวเห็นแนวมักเต็มที่ข่อยผู้แนมเห็นแนวมัก

ี่น้องลองไปคนหลายเฮือนหลายบอนลองไปคนหลายเฮือนหลายบอนในบรรดาบรรทายมาห้มเจ้าผู้เดียวไอ้จิงเกี้ยวเที่ยวแต่มาลงไอ้จิงเกี้ยวเที่ยว

ไว้แน่ตาหวานทรมานสายตาผู้หลักแย่งเด้น้องลองไปคนหลายเฮือนหลายบอนลองไปคนหลายเฮือนหลายบอนในบรรดาบรรทายมาห่มเจ้าผู้เดียวอ้ายจึงเกี้ยวเที่ยว

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบ101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิ

0: เตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
1: ShipPo Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชนลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: เหยียบตัวข้านี้ดังสอนพระราม
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือน

0: ตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

มาแล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันติด
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดิน

0: คมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีนิดแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกอย่างนี้สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
3: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองหยังไว้ลวดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่นก็เก่า
8: แตกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงผมเอกโซเล่มีแนวมาบอกให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฟังเกี่ยวกับเรื่องของน้ำยาท่านายางเพราะว่ามีพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆเขตหลายๆจังหวัดนะครับเคยถามเบาเอกโซเลมาซะเด้เบาเอกโซเลเจ้าก็หามาให้แน่เป็นหยังน้ำยาท่านายางแนวท่านายางที่มันท่าแล้วเฮ็ดให้น้ำยางไหลดีๆแต่ว่าน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมาเปลือกก็นิ่มกีดก็ง่ายหามาให้แน่เป็นหยังเพิ่นว่าเด้คันอยากให้ดีก็นั่นน่ะติซุ่มเชื้อล่าดำล่าชมพู่ล่าย่อยนั่นถ้าลงไปแล้วให้มันเสียไปเลยให้มันหายไปน้ำกันนั่นมันมีบ่เจ้าลองคิดคนเจ้าลองหามาให้มูไข่ใส่ในเป็นยางเพิ่นพากันว่านะครับมาแล้วครับพี่น้องมือนี่มาแล้วนะครับสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอยากได้สิ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอยากใส่นะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางใส่แล้วนี่ที่พ่อยแม่เอ้ยใส่ดีเปลือกยางนี่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้กับบสรุดมีดนะครับซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับเฮ็ดให้น้ำยางเฮานี่ก้อนแน่นก้อนแกนก้อนแข็งบ่เป็นโฟมบ่ฟาวบ่รีบบ่ฟอบ่ทันน่ะสำหรับก้อนยางน้ำหนักดีนะครับซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพู่นะครับหรือว่าโรคไฟท็อปทอราโรคที่พี่น้องเกษตรกรแนมเห็นใบเหลืองๆแล้วขูลงดินคักๆนั่นล่ะเขาเอิ้นว่าโรคไฟท็อปทอรานะครับโรคไฟท็อปทอราโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้ครับซอยป้องกันเรื่องของเปลือกเน่าหักเน่าเงาเน่าข้นเน่าได้พร้อมนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่กรีดไปนี่แผลบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มเร็วๆนะครับเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนครับสำหรับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองนะครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาด500

ซีซีสามารถท่าได้500ต้นราคาก็บ่แพงครับราคาก็บ่แพงนะครับขวดนี้ราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทถ้าได้ตั้ง500ต้นนี่พ่อไอ้แม่นะครับบ่แม่นหน่อยๆนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดถ้าลงไปแล้วมันดูดซึมไว้มันออกฤทธิ์ได้ท่านอกท่านใจพี่น้องเกษตรกรนะครับหลังจากท่าไปแล้วนี่ติอีพ่อไอ้แม่คันมันเกิน3ชั่วโมงแล้วฝนตกห้ำฝนตกถึกน้ำถึกบ่ต้องท่าซ้ำนะครับบ่ต้องท่าซ้ำเด้ออีพ่อไอ้แม่นะครับเวลากรีดนี่ห้วยน้ำยางไหลน้ำก้นมีดลิดๆๆพุ่นแล้วทกมีดเกี่ยวบ่ทันพุ่นมานะครับโอ้ยบ่าวเอกโซเล่เอ้ยหลังจากที่ใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองแล้วติข่อยว่ามันกรีดกกงิ้วว่ามันกรีดกกกล้วยก็บ่ปานกรีดนิ่มนิ่มกรีดง่ายง่ายแต่กรีดนี่กรีดดังแคกแคกอยู่ว่ามันเสียงนาฬิกาปลุกเหี้ยนหน้าขึ้นทั้งฟ้าหังสิว้ายสั่นฮอดปลายพุ่นแล้วไข่นกตกลงใส่หน่วยตาพุ่นได้บ่ธรรมดานะครับปลายสั่นอยู่เที่ยงๆนะครับแต่กี้มันเปลือกมันแข็งบ่ต้องเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดครับบ่ต้องเสื้อทั้งหมดอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับมีหยังอยู่หลายๆไรก็บ่ต้องเอามาทดลองทั้งหมดบ่ต้องเอามาท่าเอามาใส่ทั้งหมดนะครับเอามาจัก10ต้น20ต้นจักแถว2แถวเบิ่งก่อนก็ได้นะครับเอามาท่าเบิ่งว่ามันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่แล้วลองเปรียบเทียบเบิ่งกับสารท่าหน้าหยางหรือว่าน้ํายาท่าหน้าหยางที่เคยใส่มาก่อนหน้านี้ว่าพอใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองแล้วมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่มันต่างกว่าเก่าหลายบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับอยากเบิดหนี้เบิดสินอยากลืมตาอ้าปากได้อยากมีเงินหลายๆในถุงส่งหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

ลแล้วโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีครับผมนายสมเกียรติมั่งคนอยู่บ้านน้องแหลงหมู่ที่1ตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
0: ครับผมคุณพ่อชื่อว่าคุณพ่อสมเกียรตินามสกุล
1: มาลำโกนครับ
0: มาลำโกนเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: อยู่บ้านน้องแหลงหมู่ใดพ่อ
1: หมู่1ครับ
0: บ้านน้องแหลงหมู่1ตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องนะครับคุณพ่อเฮ็ดหยังจักไรครับผม
1: เฮ็ดหยังอยู่8ไร่ครับ
0: เฮ็ดหยังอยู่8ไร่เฮ็ดมาโดนไปพ
1: ่
0: อ
1: เฮ็ดมาได้คือบ่9ปี10ปีแล้วครับ
0: เฮ็ดมา9ปี9ปี10ปี
1: ครับ
0: อ้าว
1: แล้วพอเริ่มกินนะครับ
0: โอ้ยพอเริ่มกีด
1: มูมูเริ่มปลูกบ่ได้เกี่ยวครับเอาอันที่เริ่มกีด
0: มา9ปี10ปีแล้ว
1: ครับ
0: กระบัวเข้าไปอีกประมาณ 6-7 ปี
1: ครับ
0: แสดงว่าเฮ็ดสวนยางมาประมาณ10กว่าปีแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมวันนี้ถามคุณพ่อก่อนตั้งแต่เริ่มกีดมานี่ผลผลิตเป็นยังไงแน่คุณพ่อ
1: ผลผลิตมากอ่ะขายก็มันก็เป็นน้ําราคาเนาะครับเนาะ
0: ครับผม
1: ลังเทียมมันก็ได้8ไร่นี่มันก็ได้ขาย15มันก็ขายได้เวลา 8,000 9,000
0: ได้ประมาณ 8,000 9,000 ขึ้นอยู่กับราคาเนาะคุณพ่อเนาะ
1: อยู่ขึ้นกับราคา
0: ผลผลิตนี่จําได้บ่8เก้าไร่ได้เท่าไรจักตันเท่าไรจักกิโล
1: 8เก้าไร่นี่ประมาณจัก300กว่ากิโล
0: ประมาณ300กิโลเนาะต่อวิ่งต่อ15มื
1: ้อต่อ15มื
0: ้อ15มื้อได้ประมาณ300กว่า
1: ครับ
0: ประมาณ 3-400 โลนี่เนาะพ่อเนาะได้ประมาณนั้นบัดนี้ถามคุณพ่อก่อน
1: ครับ
0: ผลผลิตนี่มันขึ้นลงๆหรือว่ามันได้300กว่าตลอด
1: มันขึ้นลงๆนี่ครับบางที่มันก็ยางมันก็ไอ้ลังเทียมันก็บ่ออกหลายมั้ยครับ
0: โหลังเทียก็บ่ออกหลาย
1: ครับบางที่มันก็ออกหลาย
0: คันหน้าฝนนี่ออกหลายแน
1: ่หน้าฝนก็ออกหลายหน้าน้ําแห้งหน้าออกหลาย
0: ธรรมดาหน้าแห้งออกหลายมันเป็นธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติ
1: ครับ
0: แต่เฉลี่ยแล้วก็สิได้8เก้าไร่เฮาได้วิกละประมาณ 3-400 กิโลเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: มานี่ถามคุณพ่อก่อนไปรู้จักโซเลพาร่านี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ผมไปซื้อของร้านค้า
0: ครับผม
1: ของร้านค้าก็ไปเห็นผู้คนมาขายอันนี้ล่ะโซเลพาร่านี่ล่ะ
0: ครับผม
1: ผมก็เลยเอามาทดลองเบิ่งเอามาทดลองเบิ่งแล้วก็เอามาทดลองเบิ่งกับมาท่านี่มีด1 2มีดนี่ล่ะครับ2มีด
0: พี่น้องเบิ่ง
1: 2มีดนี
0: ่พ่อใหญ่สมคิดใส่หมวกกันน็อกอีพ่อเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนมันมีขายอยู่ใส่ถ้วยรุ่นนี่เจ้าโอ้ยโอ้เฮ็ดมาโดนไปยังสิคือเฮ็ดตอนใส่โซเลพาร่า
1: ผมก็จะเริ่มใส่โซเลพาร่านี่แหละ
0: ก็เลย
1: เริ่มใส่หมวกกันน็อก
0: ฟังก่อนพี่น้องปกตินั่นใส่ถ้วยทั่วไปเนาะใส่ถ้วยล่องยางทั่วไป
1: ครับ
0: บาดนี้พอมาใส่โซเลพาร่าใส่หมวกกันน็อกทําอีหลีห้ามตัวเด้อ
1: ครับ
0: กระโปนี่จักมีดกว่านี่
1: 2เมตรครับ
0: 2เมตรพี่น้องกระโปนี่พ่อใหญ่สมคิดว่า2เมตรช่วงนี้มันช่วงหนาแรงขึ้นนาน
1: หนาแรง
0: หนาแรงนี่ดิแม่นบ
1: ่ครับ
0: ขนาด
1: หนาหนาว2เมตรสิบ่ล่นบ่ครับ
0: ก็สิเริ่มตั้งแต่หนาแรง2เมตรซื้อได้อยู่ไสของอันถ้วยรุ่นนี้พ่อใหญ่สมคิดเจ้าก็โพดโพดเด้ไ
1: ปหาที่ว่าบ่ได้คุณเอาถิ่มเจ้ามาไปเก็บมาได้ไล่ปูอยู
0: ่ได้หมวกกันน็อกมาเฮ็ดโปล่องยางนี่หลายโปอยู่ท่านพ่อใหญ่สมคิดว่าถามคุณพ่อสมคิดก่อนบ้านนี้คุณพ่อกรีดยางนี่ได้นํายางหลายจังซี่เวลาหยอดน้ําขวดมันมีน้ําเลี้ยงบ่พ่อ
1: บ่ครับ
0: น้ําเลี้ยงบ่มี
1: เอาหยอดไปนี่มันสิเหนียวเลย
0: ตีคน 2-3 บาทเหนียวเลย
1: เหนียวเลย
0: เปลือกเป็นจังได๋พ่อเปลือก
1: เปลือกก็นิ่ม
0: เปลือกนิ่มกรีดง่ายบ่
1: กรีดง่าย
0: น้ํายางไหลดีบ่พ่อ
1: สิเปลือกสิบ่แข็งคือเก่าเด้
0: โอ้แต่กี่เปลือกมันแข็งแม่นบ่พ่อ
1: แข็งเปลือกแข็งจะเสียมันแข็ง
0: พอใส่โซเลพาร่าเป็นจังได๋นะก่อนยายสมคิดเปลือกยางเป็นไงบอก
1: ให้ฟังยางมันนิ่มครับ
0: นิ่มแต่กี้มันเคยนิ่มจังซี่บ
1: ่แต่ก่อนมันแข็ง
0: มันแข็ง
1: ครับ
0: บัดนี้พอใส่โซเลพาร่าเป็นไง
1: ยางเปียกยางนิ่มกรีดง่าย
0: กรีดแต่กี้กรีดหัวสั่นหัวคว่ำบ
1: ่ดังโคกๆๆว่าแล้วนี่มันบ่ดัง
0: นาฬิกาปุ๊บเดี๋ยวนี่เซาดังโคกๆแล้ว
1: เซาดังแล้ว
0: อยากให้คุณพ่อสมคิดนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาร่าคือคุณพ่อนี่พอคุณพ่อเริ่มเปิดอกเปิดใจมาใส่แล้วประทับอกประทับใจเว้าให้เพิ่นฟังคักๆในอีพอความประทับอกประทับใจเชิญครับ
1: ใส่กายลองใส่เบิ่งเด้อครับเด้อ
0: ครับผม
1: ผมใส่มาแล้วผมว่ามันดีอยู่แต่ว่านี่ล่ะ2เมตร
0: บ่ได้ตัวแท้
1: บ่ได้ตัว
0: 2เมตรอีหลี
1: บอกตรงๆเลยบ่ได้ตัวก็คือมันเนี่ย2เมตร
0: กีดเองบ่
1: กีดเองบ่ได้
0: กีดเองกับมือ
1: บ่ได้กีดเองกับมือ
0: ป๊าบข่อยอยากหาซื้อไปฝากพี่น้องในกระโปรุ่นนี้มาโพดบ่โพดแท้หมวกกันน็อกอีพ่อไอ้แม่2เมตรพ่อใหญ่สมกิจเอ้าเขาเจ้าสิว่าพ่อใหญ่สมกิจตัวให้คุณพ่อนี่บอกมองอยู่มองเศร้าของคุณพ่อนะครับบอกซื้อเสียงเรียกน้ำบอกมองอยู่มองเศร้าอีกทีน
1: ึงคันบ่เสียนั่นก็มาเบิ่งบ้านน้องแหลงนี่แหละอยู่หมู่ที่1นี่อย
0: ู่ครับผม
1: ของพ่อสมกิจนี่ถามเพิ่นก็ฮู้บ้านหลังสีชมพูมีบ้านหลังเดียวนี่ล่ะ
0: บ้านหลังสีชมพูอยู่บ้านน้องแหลงหมู่นึงมีหลัง
1: เดียวทางนี่มีหลังเดียว
0: คันว่าพ่อใหญ่สมกิจ
1: คันว่าตัว
0: คันว่าตัว
1: ครับ
0: ต่อไปคนเสือนเจ้าพ่อใหญ่สมกิจหมวกกันน็อกกีดยางใส่หมวกกันน็อกห้องเอาอีพ่อไอ้แม่เอ้ยฟังผมสัมภาษณ์ครับคุณพ่อสมคิดแล้วมวนครับกับคุณพ่อสมคิดเพราะว่าคุณพ่อสมคิดอารมณ์ดีเพิ่นว่าตั้งแต่กรีดยางมาเนี่ยบ่เคยพ่อแม่นบ่คุณพ่อ
1: บ่เคยพ่อยายเสียมันก็สิพ่อดีล่ะ
0: ยืนยันว่าสิใส่ต่อบ่คุณพ
1: ่
0: อ
1: ใส่อยู่ครับ
0: ใส่ต่อไปเนาะพ่อเนาะ
1: ครับครับ
0: เอาครับสำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่กับคุณพ่อสมคิดนะครับคุณพ่อสมคิดนามสกุลยังกว่าคุณพ่อ
1: มาลำโกนครับ
0: มาลำโกนนะครับคุณพ่อสมคิดมาลำโกนอยู่บ้านน้องแรงหมู่หนึ่งตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี่นะครับคันผู้ใดอยากได้นำยางหลายๆคือคุณพ่อสมคิดนะครับจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราครับคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราคันอยากได้แบบนี้อีพ่อยแม่เอ้ยมันบ่แม่นถวย
1: นี่แหละครับ
0: นี่ละมันแม่นหมวกกันน็อกแท่นถวยสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุผู่สุคนนะครับขอบคุณหลายๆมีความสุขสุผู่สุคนเด้ออีพ่อยแม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยางนี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
3: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนําย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนําย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ํายางไหลดีบ่มีน้ําเลี้ยงเถื่อล่าก็บ่มีเถื่อล่าดําก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ํายางมันไหลดีบ่มีน้ําเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่า

น้ำยาท่านายางที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันใส่อยู่ทุกมือนี่นะครับมีหลายรุ่นมีหลายยี่ห้อซะเหลือเกินนะครับส่วนมากสิเป็นสารเล่งส่วนมากสิเป็นสารเล่งนะครับพอใส่แล้วมันก็สิมีปัญหาตามมาค่อนข้างสิหลายบ่ว่าเรื่องของเปลือกแข็งหนาแห้งหนายางตาย1ต้นยางส้มตายก่อนกำหนดอายุการกรีดอายุการใส่งานสั้นซั่นเด้ให้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับให้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำยางไหลกระท่อนกระแท่นไหลออกมาแล้วบ่ไหลแต่น้ำยางอีพ่อยแม่ไหลออกมาถึงน้ำเลี้ยงนะครับเฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มซั่นเด้แต่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็ยังพากันใส่อยู่เพราะว่าบ่ฮู้สิพากันหาอีหยังมาใส่หาอีหยังมาท่าย้อนว่าอยากได้ผลผลิตที่มันหลายขึ้นหลายกว่าเก่าก็เลยต้องพากันหามาใส่หามาท่าอยู่เป็นประจำนะครับคันตัดอกตัดใจจากน้ำยาท่านายางบ่ได้ฟังทั้งนี้พี่น้องนะครับคันตัดอกตัดใจบ่ได้จำเป็นสิใส่อีหลีจังได๋ก็ต้องใส่ระบ้าเอกโซเลฟังทั้งนี้ครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับเป็นทั้งยาบำรุงอีพอยแม่เป็นทั้งยาบำรุงเป็นทั้งยารักษาเป็นทั้งยาป้องกันโรคไปในตัวเลยนะครับใส่ไปแล้วนี่ที่ห้วยโรคหากเน่าเหงาเน่าโค่นเน่าเปลือกเน่าหายอีพอยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายหน้ายางบ่ตาย1ต้นยางบ่ส้มอายุยืนยืนนะครับเพราะว่ามันเป็นยาบำรุงพร้อมเด้ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับยังไปซอยขยายท่อน้ำยางนะครับเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่แผลบ่บอบช้ำสร้างเปลือกใหม่ได้เร็วนะครับเห็นผลไวปลอดภัยกับผู้ใส่ยางแน่นอนนะครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮานี่ประหยัดนะครับคันท่าไปแล้วนะครับคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงฝนตกห้ำบ่ต้องตกอกตกใจครับบ่ต้องท่าใหม่นะครับคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงแล้วฝนตกห้ำบ่ต้องท่าใหม่ครับใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเสื้อพ่อปานใดดอกแต่ว่าอยากให้ใส่ล่องเบิงอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ล่องเบิงนะครับบ่ต้องเอามาล่องใส่ทั้งเบิดดอกครับมีสวนยางอยู่20 30ไร่5ไร่10ไร่บ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งเบิดครับบ่ต้องเอามาท่าเบิงทั้งเบิดดอกแบ่งมาจักแถว2แถวเบิงก่อนก็ได้นะครับว่าใส่ไปแล้วมันสิเป็นคือเบาเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ที่เพิ่นใส่แล้วเว้าให้ฟังบ่นะครับตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอนี่โอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันครับบ่าวเอกโซเล่ตะกี้เจ้าไปอยู่ไสมาคันแม่นเฮาฮู้จักกันไวกว่านี่ติห้วยอีพ่อแม่นี่พากันเบิดหนีเบิดสินแล้วเพิ่นหันว่าจังซั่นเด้ใส่แล้วนี่โอ้ยถึกอกถึกใจมากคักมากแห้งสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมซื้อแล้วซื้ออีกเพิ่นว่าเบิดแล้วอีพ่ออีแม่นี่บ่ไปใส่ดอกย่างเขาล้านนี่ถามหาเลยโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่นว่าเด้อีพ่อนั่นลองเบิดใส่แล้วบ่ผิดหวังอีหลีแม่นควบเบาเอกโซเล่เว้าอีหลีพุ่นเด้บ่ธรรมดาเด้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองราคากับว่าแพงครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองบรรจุ500ซีซีนะครับบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้น
ลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับเดี๋ยวเสคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับว่าเพิ่นชื่อว่าจังได๋คุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อคุณแม่สุวาทชาวปีค่ะ
0: ครับผมอยู่บ้านไหนคุณแม
1: ่อยู่บ้านสีชมพูตำบลสีชมพูค่ะอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬค่ะ
0: โอ้อยู่บ้านสีชมพูตำบลสีชมพูเนาะคุณแม่เน
1: า
0: ะอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬคุณแม่เฮ็ดหยังจักไรคุณแม
1: ่ก็สิวัด50 60ไร่อยู่ไป
0: ประมาณ50 60ไร
1: ่จ้า
0: บา
1: ดอย่าง 3,000 กัวอยู่ดอก
0: อย่าง 3,000 กัวอยู่ดอก
1: จ้า
0: บาดนี้ตะกี้เป็นจังได๋คุณแม่อย่าง 3,000 กัวนี่กีดได้ผลผลิตหลายบ
1: ่ก็ได้หลายเติบอยู่หั่นแหละ
0: ได้หลายเติบอยู่เคยซื้อน้ำยาเร่งน้ำยางมาใส่บ่แม่
1: เคยอยู่จ้า
0: เคยอยู่แม่นบ่
1: จ้า
0: ใส่ของตลาดทั่วไปนี่แม่นบ่
1: จ้า
0: ใส่แล้วมันเป็นจังได๋บ่ให้ฟังกันน่ะของตลาดทั่วไป
1: ใส่แล้วมันก็ออกอยู
0: ่ออกน้ำออกอยู
1: ่น้ำมันนี่มันหลายน้ำเลี้ยงมันอยากมีหลายแน
0: ่โอ้น้ำเลี้ยงมันแตกผลมากกับน้ำยางหลาย
1: จ้าม
0: ันเป็นจังได๋แม่คะน้ำเลี้ยงมันไหลออกมาหลาย
1: มันก็ข้นน้ำในแขน
0: ข้นน้ำแขนต้นกระส้มบ่แม่
1: จ้า
0: ต้นส้มเรายางแม่นี่มีพวกล่าดำล่าชมพูบ่ตอนใส่น้ำยาตัวอื่นของทางตลาดเขาน่ะ
1: มันก็มีอยู่หั่นล่ะหาลังเทือมันก็อยากเปลี่ยนอยู
0: ่โอ้หาลังเทือก็อยากเปลี่ยนอยู
1: ่จ้า
0: แต่ว่าที่นักใจนี่คือน้ำเลี้ยงมันออกมาหลายโพด
1: จ้า
0: ย่านต้นยางส้มแม่นบ่คุณแม
1: ่จ้า
0: บาดนี้ถามคุณแม่ก่อนคุณแม่ไปรู้จักโซเลพาราไปรู้มาแต่ทางใดก่ออ
1: ันได้ยินโฆษณาก็เลยเอามาท่าเบิ่ง
0: คุณแม่ก็เลยเอามาท่าเบิ่ง
1: จ้า
0: บาดนี้ท่าแล้วมันเป็นจังได๋แม่เว้าให้เพิ่นฟังกันน่ะน้ำยางมันไหลดีบ
1: ่ว้ายท่าแล้วก็ว่ามันไข่อยู่ได้หลายมีเดียวเต็มโพ
0: พี่น้องมี
1: มีเดียวเต็มโป
0: มีเดียวได้พี่น้องมีเดียวมีเดียวนี่อีแม่ว่ากินมันขึ้นมันบ่นี่
1: จ้า
0: ไม่ไหม้อยู่นี
1: ่จ้า
0: เฮาก็ยอดน้ําคดมันบ่น
1: ี่จ
0: ้ายอดบ่ทันได้พอ2นาทีอยู่
1: จ้า
0: โอ้บาดนี้คุณแม่มันคือบ่ค่อยมีน้ําเลี้ยงไหลออกมาแม่นบ
1: ่
0: ตามคุณแม่เคยเฮ็ดแม่นบ
1: ่มันแข็งดีอยู่ค่ะ
0: มันแข็งดีเนาะ
1: จ้า
0: น้ําเลี้ยงมันบ่ไหลออกมาคันมันมีน้ําเลี้ยงไหลออกมานี่มันสิเป็นจุงรวงแม่นบ่แม่ยัง
1: คนนั้นนี่แข็ง
0: คนนั่นแข็งแสดงว่าเปอร์เซ็นต์น้ำยางนี่บ่ค่อยดีเนาะแม่เนาะ
1: อันนี้มันแข็งดีเน
0: าะอันนี้มันแข็งดีน้ำเลี้ยงมันบ่ได้ผลออกมาหลาย
1: ม
0: ันก็เลยเฮ็ดให้ต้นยางเฮาบ่ส้มเพราะว่าเวลากรีดยางนี่มันสิไหลถึงน้ำเลี้ยงที่นำไปเลี้ยงลำต้นนี่น้ำเลี้ยงหรือว่าอาหารต้นยางนี่มันสิไหลผลออกมากับน้ำยางเฮ็ดให้เปอร์เซ็นต์น้ำยางบ่เข้มข้นมันเจือจางนะครับแต่บาดนี่ต้นยางส้มได้บาดเพราะว่าน้ำเลี้ยงมันไหลออกมาน้ำ
1: มันออกหลาย
0: แต่ว่าของคุณแม่แม่บ่มีเนาะแม่เนาะนี่เนาะแม่นบ่
1: เบิ่งมันไหลเลียนลิดจ้ะ
0: พุ่นล่ะมันไหลลิดลิดลิดเลยคุณแม่ว่าเบิ่งพี่น้องเบิ่งคุณแม่สิพุ่นล่ะ
1: มันไหลดีจ้ะดิ
0: อันนี้ก็กินมาขึ้นแม่นบ่คุณแม่
1: จ้ากินมาขึ้นนี่ล่ะค่ะ
0: มีเดียวมีเดียวได้ซ้ํานี่พี่น้อง
1: นี่โป๋2เปลี่ยนอยู่นี่ในครึ่ง
0: บาดพอผมยกโป๋นี่ออกมาแม่เลยเปลี่ยนโป๋ไว้มันทันได้เซาหยดขีดมาขึ้นนี่นี่เนาะ
1: จ้า
0: แสดงว่าต้นนี่นี่กีดมีเดียวจบเลยตอนนี
1: ้จบ3มีเลียโป๋แล้ว
0: 3โอ้ยแต่มีเดียวก็สิเลียโป๋แล้วนี่
1: 3เมตร4เมตรนี่ได้5โปพุ่นแล้วต้นนึง
0: บาด3เมตร4เมตรได้5โปอีแม่ว่านะครับ
1: อัดพร้อมพุ่นแล้ว
0: อัดอย่างดีเลยแม่นบ่คุณแม
1: ่จ้า
0: บาดนี้ถามคุณแม่สุวาทก่อนถืออกถือใจบ่ครับโซลีพาราตัวนี้ถือใจบ
1: ่ถือใจอยู่ค่ะ
0: แม่นบ
1: ่ค่ะโซลีพารานี่ถือใจออกดีอยู่ค
0: ่ะออกดีแม่นบ่
1: จ้าย
0: ังสิใส่ต่อบ่อีแม
1: ่โอ้ยบอกลูกเคยเอาไว้ตะใส่หลาย
0: ลูกเคยเป็นผู้ถือเงินบอกลูกเคยเอาไปใส่หลายอยู่
1: แล้วว่าเขาซื้อไว้แต่ใส่หลายอยู
0: ่แม่นบ่
1: จ้าตั้งแต่ลูกน้องใส่น้ําส่วนนั้นเขาก็ใส่
0: ลูกน้องก็ใส่พ่อคุณแม่สุวาทใส่แล้วว่ามันเห็นผลดีแบบนี้น้ําเลี้ยงบ่ไหลผลออกมากับน้ํายางเฮ็ดให้ต้นยางเฮาบ่ส้มเฮาก็เลยมั่นอกมั่นใจก็เลยให้ลูกน้องใส่น้ํา
1: จ้า
0: เจ้าของก็ใส่
1: จ้า
0: ก็เลยบอกลูกเคยว่าเอามาไปให้แม่หลายๆเด้อวันนี
1: ้โอ้ยแต่ละวิกละเทียแล้วนะ
0: โอ้15มื้อเทื่อนึง
1: จ้า
0: คุณแม่สุวรรณนี่สิท่าวิกละเทื่อหมายถึง15มื้อแม่ท่าเทื่อนึง
1: ขายเทื่อนึงแล้วก็ท่าค
0: ่
1: ะ
0: โหขายแล้วก็ท่าเทื่อนึง
1: จ้า
0: แสดงว่าเดือนนึงแม่สิท่าอยู่2เทื่อ
1: จ้า
0: ประทับอกประทับใจแห้งอยู่แม่นบ่แม่
1: เว้ยได้ตันอยู่เด
0: ้โอ้แต่ตะกี้มันบ่ได้พอตันบ่แม่
1: 700 800โล
0: โอ้ตะกี้ได้
1: เก็บว่าเรื่องนึงก็ได้ตันเอ็ดตัน2
0: ป๊าดพี่น้อง
1: แต่สวนใหญ่นี่ได้นี่แต่สวนน
0: ี่แต่สวนใหญ่ได้บ่ได้รวมทั้งหมดเด
1: ้สวนนั้นก็ได้400โลว่าสวนรองคนท
0: างแต่ตะกี้สวนใหญ่คุณแม่ได้เก็ด800โลแม่นบ
1: ่
0: บางหันได้ตันเอ็ด
1: ตันเอ็ด
0: ป๊าด
1: 73โลค่ะ
0: ป๊าด
1: ตันเอ็ด
0: เนี่ย73โล ตัน173โลคือ 1,173 โลจาก 7,800 โลเด
1: ้
0: ในสวนนี่แม่นบ่คุณแม่
1: จ้า
0: บาดนี้คันประทับอกประทับใจจังซี่อยากให้คุณแม่เว้าให้พี่น้องเกษตรกรฟังเชิญชวนเพิ่นมาใส่โซเลพาราคืออีแม่สุวาทเบิ่งว่า
1: จ
0: ้าบอกเพิ่นมาใส่คือคุณแม่ว่าใส่แล้วประทับอกประทับใจจังไดเชิญครับคุณแม่ครับ
1: โอ้อย่าใครพี่น้องทราบสวนยางซื้อมาใส่เด้อโซเลพารานี่จ้า
0: ครับผม
1: ออกดีอยู่เด
0: ้ครับ
1: แม่ใส่ล่องเบิงเหรอวิกวันหนึ่งเห็นห้วยได้ตันกลัวผู้นี้ เขาทาอยู่พ่อใส่อยู่จ้าใครอยู
0: ่ครับผม
1: ผู้ใดมาใส่ก็ซื้อมาใส่ล่องเบิงเด้อพากันเอามาใส่ล่องเบิง
0: ครับ
1: เขาทาอยู่
0: เขาทาอยู่ว่าสันคุณแม่ตัวอะไรเอาม
1: ันน้ำยางกับข้นไหมค่ะ
0: ครับน้
1: ำยางข้นดีอยู
0: ่ครับผม
1: อืมสุรีพาร่านี่แหละ
0: ครับ
1: พากันเอามาใส่ร่องเบิ้งผู้ใดก็ได
0: ้กันอยากได้ผลผลิตหลาย
1: อยากได้ข่อยอยากได้หลายขี้ข่อยก็เอามาใส่ร่องเบิ้งเด้อ
0: ครับผม
1: พี่น้องสร้างสวนยางก็ได้
0: ครับผม
1: ไหวว่ามันได้หลายอยู่เลย
0: คุณแม่สุวัสดิ์บอกไปน้ำหัวไปน้ำหัวเตือนว่าเตือนเพื่อนเน้นน้ำยางเพื่อนป้ามีดเดียวเลี้ยโป้อีพอยแม่
1: เดียวเลี้ยโป้ว่ามันว่าวโหดถ้าลังเตือนเอาอันกระคู่หน่อยเขียนเอาลงว่าได้ซีโฟน
0: เอาผมเห็นอยู่บางอัน
1: ว่าวเสียกับว่าเบิ้งรถผู้ใดว่าเสียก็ได้
0: ผมเห็นอยู่บางอัน
1: ตัว
0: แม่สวัสดิ
1: ์
0: ผมถ่ายรูปไปอยู่ผมเห็นอยู่บางอันจะเอาคู่แขนใส่โค้งยางไปนะครับ
1: อันว่าเสียกับว่าเบิ้งรถเอากระคู่แขนได้หลายต้นยุต้นใดมันออกแห้งมันสิล่นปูปูละสองโลนะมันล่น
0: นั่นล่ะนี่คือเสียงจากปากคุณแม่สุวัสดิ์นะครับ
1: จ้า
0: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณแม่บอกซื้อเสียงแรงหน้ามงโยมงเศร้าอีกเทื่อนึงครับคุณแม่หาแขกไปไทมาเพิ่นได้มาเยี่ยมยามคุณแม่มาถามข่าวถามข้าวสวนหยางอีแม่เชิญครับคุณแม่ครับ
1: อยู่บ้านสีชมพูนะจ้า
0: ครับผม
1: สีชมพูตำบลสีชมพูค่ะอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬค่ะแม่สุวัสดิ์ชาวว่าปีผู้ใดบ่เสียกับว่าเบิ่งโลด
0: นี่
1: เอากระคู่แขนไว้เดี๋ยวสิว่าขีดตัวว่าตัวได้อีหลี
0: ครับผมนี่คือเสียงจากปากคุณแม่สุวัสดิ์ชาววาปีเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: บ้านสีชมพูตำบลสีชมพูอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่สุวัสดิ์ฝากไว้ซ้ำนี้ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณหลายๆนะครับคุณแม่
1: จ้า
0: จบครบในขวดเดียวครับคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพารา
1: โซเลพารา
0: ครับผม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุ

ั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกเมื่อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและมวนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟ
5: ่าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพบพ่อกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชว์มาที่สิบหกขอให้ดวงถึงองค์ไปบ่อได้มาสู้จบอีกงานเกินสิบถึงได้เกินไปประวันเสียงฟ้าห้องตึกกับผู้กระดึงไปเฮ็ดตาคือเก่าประวันเสียงฟ้า

少嘞怕辣屁面发西汤，少嘞怕辣屁面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนัง

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475

ปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: โซเล่ฮาร่าพี่เมียมฝาสีทอง
1: สนใจโทร0916840475คำเตือน
0: โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท
1: ้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
2: พ่อใหญ่อมเรากำลังนั่งกกเหล่าอยู่เยอะดีๆก็มีไม่รุ่นแถวบ้านนั่นล่ะย่างผ่านมาแล้วก็เลยเอิ้นเขามากินน้ำการกินเหล้ามันต้องมีมูเว้าว่าสันเถาะแล้วเฮียนเหล้าเนี่ยก็มีกกไม้หลายเด้ให้ว่าซ้ำเป็นป้าพุ่นละไปแล้วมักธรรมชาติกินไปจักข้าวก็มีงูเห่าเลื้อยมาซะแล้วพ่อใหญ่อมเห็นเท่านั้นล่ะโดดลงจากเตียงเลยแล้วก็ไปกระทืบงูปักปักงูมันก็บ่ตายเนาะแล้วมันก็หันมากัดขาพ่อใหญ่อมแล้วกัดซัวซัวซัวพ่อใหญ่อมสูญหลายแล้วก็กระทืบตึบตึบตึบ3เทียเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมานั่งกินเหล้าซะอยู่บ่มีท่าที่ว่าสิเจ็บสิปวดอีหยังว่าซั่นเถาะวัยรุ่น2คนตาเรียกหันมาแนมหน้ากันแล้วก็ถามพ่อใหญ่อมว่าพ่อใหญ่ป้าจะมีของดีบ่งูกัดจะบ่เป็นหยังเลยว่าซั่นมีของดีบ่ว่าซั่นว่าเด็กน้อยวัยรุ่นถามเราก็มีตะข้างอยู่ในคอพุ่นว่าซั่นวัยรุ่นหมอหนึ่งกะขยันขย้อว่าอยากได้ของจากเล่าบ่ว่าสิเป็นข้าถาเป็นพระเป็นวานอีหยังจังเสียพอดีวัยรุ่นนั่นก็เหลียวลงไปแอวเล่าซะแล้วก็เห็นปลัดคิกล่ำหนึ่งเกเดอยู่หอยอยู่แอวเล่าบักไงมีการแกะสลักคือจังภาษาขอมภาษาเวทมนต์จังเสียนะก็เลยว่าพ่อใหญ่ปลัดคิกนี่ให้ผมบูซาซะสิเอาเท่าใดว่าท่านเล่ากาคิดอยู่จะข้าวเนาะแล้วก็บอกว่าอ่ะ 4,000 ซะว่าท่านแล้วว่าหวยของดีเนาะมันก็อยากได้ซะแล้วบ้านอยู่โคกอยู่ป่าซะแล้วหมอนั่นก็หันมาถามหมู่เอาบ่โตออกผู้ละเคิงว่าซั่นแล้วก็เอาเงินให้เล่าบูซาสาธุอีหยังจุดธูปจุดเทียนพุ่นล่ะพิธีของเล่าพ่อยายอมแล้วก็แก้ปลัดคิกออกจากแอวให้วัยรุ่น2คนนั่นแล้วก็ก่อนที่วัยรุ่นสิกลับเนาะมันก็อดบ่ได้ซะแล้วมันก็ถามแหละพ่อยายไว้ให้ผมถามอีหลีแน่เถาะอันที่พ่อใหญ่ถูกงูกัดพ่อใหญ่คือบ่เป็นหยังเลยว่าซั่นว่ากัดตั้ง 3-4 เทียแม้เล่าก็เลยว่าก็บ่เป็นหยังแล้วมันกัดขาปอมกูเนาะพะนะ
3: ผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยาง

ไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบบอดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพรีเมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปฝ้าวเอามาใส่เอามาใส่หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่ดา

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: แม่กับลูกคนนั่งเว้ากันยอกกันคิกคักคิกคักอยู่ว่าสันเถาะอากาศดีเด้อารมณ์ก็ดีก็เลยยอกกันลูกสาวก็ถามแม่ว่าแม่อวัยวะของคนเฮาอีหยังที่สำคัญที่สุดลูกสาวถามแม่ผู้แม่ก็เลยบอกว่าหัวใจสำคัญที่สุดสำคัญปันใดว่าสั่นลูกสอต่อสำคัญจนว่ามนุษย์เฮาขันขาดหัวใจกะตายแน่ๆบ่เหลือว่าสั่นคนบอกลูกสาวลูกสาวก็เลยเถียงแม่โอ้ยบ่แม่นดอกหู้ได้จังใดผู้แม่ว่าเอ้ากะมือว่านเนาะลาไปเล่นบ้านนาแววกะเห็นอีพ่อนั่งอยู่กับนาแววแล้วบอกนาแววว่าหัวใจอีพ่อนั่นได้มอบให้นาแววไปหมดแล้วอีพ่อบ่เห็นตายเออเมื่อแรงนี่ละมันตายแท้พะนะผ่านไปเบ้าน้อหัวมวนไปสละถ้าลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสีทนมีของดีๆมาตอนมาฝากโซเลพาลาพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดสีซอยสมานแผลสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท้องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเลยางก็สิบ่ได้คุณภาพขายก็สิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดอ้าวคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใช้งานยืนยาวโซเลพาลาพรีเมียมเด้อแม่เด้อฝ้าหามาซ้ายขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาลาพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษสำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเตอเข้าไปนี่บ่จบบอดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง ราคากับประหยัดประหยัดฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อ

อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกทีหนึ่ง0916840475เก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้ออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อกันเข้ามา

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สองผัวเมียเพิ่นไปจ่ายตลาดว่าสันเถาะพ่อไปฮอดตลาดเพิ่นก็ต่างคนต่างแยกย้ายเด้ไปหาซื้อของเพราะว่าทะยางไปน้ำกันนี่มันสิเกะกะเดี๋ยวอันนั่นอันนี้ต่างคนต่างไปหาเลือกซื้อเองเลยผู้ใดอยากได้หยังก็เฝ้าซื้อมันจังสิบ่เสียเวลาว่าสันเถาะแล้วเพิ่นก็แยกย้ายกันไปหาซื้อของโดนผู้ละผู้ผัวก็เลือกซื้ออยากได้หยังก็ซื้อไปคอยยางหาเบิ่งผัวเมียก็เลือกหาเบิ่งอันนั่นอันนี้จนว่าเวลาผ่านไปประมาณ3หรือ4ชั่วโมงพุ่นล่ะผู้ผัวได้ของพ่อแล้วเพิ่นกาเฝ้ายางมหารถและกาสตาร์ทรถบึ้มแล้วก็ออกมาเลยได้ประมาณ 3-4 กิโลนี่ล่ะกามีเสียงโทรศัพท์ผู้เมียโทรเข้ามาหาเอ้าเจ้ายุสัยว่าซั่นเอาคอยกำลังเมื่อนี่แล้วออกมาได้ 3-4 กิโลแล้วเจ้าลืมอีหยังบ่ว่าซั่นผู้ผัวก็เช็คเบื้องของเนาะพี่ถุงนั่นเปิดถุงนี่แล้วก็บอกว่าบ่ลืมนะคอยได้ครบหมดแล้วคิดเบื้องดีๆจะลืมอีหยังบ่เดี๋ยวเนี่ยโอ้ยบ่ลืมบ่ลืมมั่นใจบ่ว่าซั่นโอ้ยมั่นใจคนจังคอยบ่ขี้ลืมลืมว่าซั่นมาบ่ลืมลืมเจ้าสิมาฮู้ดีกว่าคอยได้จังไดคอยสิลืมอีหยังเอ้าก็เจ้าลืมข่อยไว้ตลาดนี่แม่พานะ
2: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮ้เฮากำลังมวนเสริญกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยพวกขาบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำเอาของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนมาเว้าสู่ฟังสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยซุมื้อนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนละก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถหวานหรือดำหรือหยอดมู่เนี่ยใส่รถบัดส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยจ จมเป็นเสียงเดียวกันอย่างบ่ใหญ่แคะแกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าเอามาใส่ฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกเที่ยนึง0916840475มีเก็บเงินปลายทางพร้อมรันค่า

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: หมู่สองคนหักหอมกันดีพอต่างคนต่างมีเมียและก็ต้องแยกกันอยู่หลายปีเติบมื้อนี้มีโอกาสมาพ้อกันเพิ่นก็โศกกันเว้านัวหัวมวนไปเป็นเรื่องธรรมดานั่นละโดนๆจังพ่อกันหมอหนึ่งบอกว่าเป็นจังไดเฮ้ยชีวิตโตมีความสุขดีอยู่บ่โอ้ยบ่ปานใดดอกเฮ้ยเมียเฮานี่เป็นคนจู้จี้แน่จักน้อยแต่ว่าเฮาทำใจได้เดี๋ยวโตเป็นจังไดอู้เมียเฮานี่แห้งคักบ่เคยตามใจเฮาจักอย่างเลยเฮาอยากได้รถมันก็ขัดมันก็บ่ให้เฮาอยากได้มือถือมันก็บ่ตามใจเฮาอยากกินเหล้าจังซี่มันก็บ่ตามใจเด้แต่ว่าเมื่อวานนี่แปลกไข้แน่ไข้แน่จังไดเฮ้ยเฮาจมเฮาบอกว่าโอ้ยกูอยากตายมันบอกว่าตามใจพานะฮะมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆๆอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำด้วยความคิดฮอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮ้าเพื่อพี่น้องชาวสวนยางโดยเฉพาะจังไดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลางคนกะจักสิแก้ไขจังไดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังไดหนอจังสิได้นำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปวาสันเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเล่พาลาพีเมียมแม่นหยังล่ะพี่เมียมหาลางคนอาจสิสงสัยพี่เมียมนี่ล่ะคือโตสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้ได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไปราดำราย่อยราชมพู่เนี่ยเจอโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเซ็ตคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็ว โดยเฉพาะแผลไหมที่เฮากีดไปเนี่ยเฮาใส่โซ่เล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปเนี่ยสังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซ่เล่ผ้าล่าพรีเมียมนี่สิสมานแผลทอน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกะสิมีคว่ำเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าลังคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกทั้งน้ำยางทั้งน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเลพาล่าพรีเมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งเฮาคนใส่ทั้งต้นยางทั้งสิ่งแวดล้อมเอาโซเล่พาราพรีเมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เฝ้าเอามาใส่เอามาใส่

ีเมียมฟ้าสีทองโซเลพาล่าพีเมียมฟ้าสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฟ้าสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฟ้าสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: 3ขามีครูอยู่3คนคนแรกเป็นคู่ใหญ่ผู้ชายและกะคู่ผู้หญิงอายุกะใกล้เกษียณละเอิ้นว่าคู่เฒ่าว่าซั่นเถาะและกะมีครูผู้สาวเข้ามาอยู่ใหม่ๆอายุกะประมาณ24 25นี่ละเพิ่นจบมาใหม่ๆและเพิ่นก็ย้ายมาคู่ใหญ่เพิ่นก็วางกฎไว้หากว่าผู้ใดมาสายต้องถูกทำโทษด้วยการหอมแก้มเทียนึงก็โอเคกันละว่าอยู่มาช่วงหนึ่งคู่ผู้สาวเกิดมีธุระปะปังมาหอดโรงเรียนสายคู่ใหญ่เห็นคู่ใหญ่ก็บอกว่าเฮาต้องมีการทำโทษจากกฎที่มูเฮาว่างไว้ว่าสั่นแล้วก็หอมแก้มไปเทียนึงมาอีกจักระยะหนึ่งคู่ผู้สาวนั่นก็มีธุระอีกบ้านแกอยู่ในตลาดเนาะไกลแน่จักหน่อยเพิ่นก็มาโรงเรียนสายอีกแหละคู่ใหญ่ก็ไปตักเตือนว่ากล่าวแล้วก็ทำการลงโทษด้วยการหอมแก้มเทียนึงคู่สาวเฒ่านั่นก็เห็นเหตุการณ์ว่าซั่นเถาะมื้อรุ่นมาเพิ่นเลยทำท่ามาโรงเรียนสาเข้ามาสวยคู่ใหญ่ก็บ่ว่าจังไดทาแล้วทาอีกก็บ่เห็นครูใหญ่ว่าจังไดแล้วก็เลยย่างไปหาครูใหญ่อยู่ในห้องพักครูแล้วก็บอกว่าอีฉันมาโรงเรียนสายเด้อค่ะว่าซั่นพอครูใหญ่ได้ยินก็เหลียวเบิ่งหน้าแล้วก็สั่นหัวแล้วก็บอกว่าอ๋อมื้อนี้เป็นมื้อวันพระครับให้อภัยบ่มีการทำโทษพะนะ
1: มันเมาวันผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้เฮ้เฮ้ว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดนำยางไหลบ่ค่อยดีจักนำยางจักนำเลี่ยงไหลออกมาเฮ็ดให้นำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกรีดยากต้องกรีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะสองมีดเต็มกระโปะสิทำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นส้มบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเซตบัดบ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่สองมีดเต็มกระโปนี่บ่แม่นว่าบาสิทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วก็ตั้งยืนยันว่าสุดยอดและก็บ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาซ้มเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญก็คือขยายทอน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและก็ปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังไดกับเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าจิโทรมาที่เบอร์091-684-0475 091-684-0475เก็บเงินปลายทางสำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามาเฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่

มาแล้วมาแล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

อกกลุ้มใจเด้ในช่วงนี้เมียกะจมจมเศร้าจมแรงแกกลุ้มจนว่าอยู่ลำบากว่าสังเถาะสิเป็นซึมเศร้าพุ่นละมื้อนี่วันศีลเพิ่นก็เลยไปจังหันถ้าจะได้ฟังเทศฟังธรรมแท้กุศลให้เจ้ากรรมนายเวรไปตะเศร้าเลยพอผ่านประตูโขงเข้าไปแกก็เหลียวเห็นหลวงพ่อองค์หนึ่งแล้วกำลังกวดเดินวัดอยู่แกก็ย่างเข้าไปหาแล้วก็คุบเข้าลงพนมมือขึ้นแล้วก็เว้าให้หลวงพ่อฟังว่าโอ้ยช่วงนี้ชีวิตผมจักมันเป็นจังใดอยู่บ้านกะซ้ำว่าอยู่ในขุมนรกเอาโลดเอาเป็นจังใดคือว่าจังซานหลวงพ่อถามห่วยแม่บ้านผมแม้จังมันจมขักจมแน่จมเศร้าจมแรงอยู่บ่เป็นสุขแม่หลวงพ่ออันหลวงพ่อมีพระองค์ใดดีๆที่หอยแล้วเมียบ่จมบ่ขับหลวงพ่อก็เลยตอบว่าโอ้ยถ้ามีพระที่มีพุทธคุณจังซันอาตมาคือสิบ่ได้หนีมาบวชดอกโยมหานะว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายอ้าวเฮากำลังมวนสืนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยพวกข้าบาสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำเอาของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยโซมือนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือหยอดมูเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเทให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะว่าแมนสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบบอสในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าเอามาใส่ฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ091-684-0475ย้ำอีกทีนึง091-684-0475มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้า

Sole Para Premium ฝาสีทองSole Para Premium ฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาร่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาร่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาร่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: แหลมแกไปโรงพยาบาลแกรู้สึกบ่สบายว่าซั่นเถาะโรงพยาบาลมื้อนั้นคนไข้ก็หลายหลายเด้แกก็นั่งท่าเป็นชั่วโมงเนาะสว่าสิฮอดคิวนั่งกะกระวนกระวายเด้พอฮอดคิวแกก็เฝ้าเข้าไปหาหมอแล้วก็นั่งท่าหมอแป๊บนึงจักหน่อยหมอยางออกมาอาการเป็นจังไดครับคุณหมอถามเพิ่นก็เลยบอกว่าโอ้ยจักผมเป็นจังไดครับรู้สึกใจสั่นจนว่าผมอยู่ยากผมอยู่ลำบากผมสิเป็นโรคอีหยังที่อันตรายบ่ครับคุณหมอก็เลยถามว่ากินเหล้าบ่ครับว่าสั่นแกก็เลยว่าห่วยถ้าคุณหมอเลี้ยงก็กินครับพานะ
1: มันม้วนผ่านไปเฮ้เฮ้กะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเห็ดเวียดไปน้ำหัวเตอหัวเตินไปน้ำจังสิบ่เมื่อยกะอย่าไปเคร่งเครียดอย่าซีเรียสอีหยังหลายหน้าตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกเฮ้เฮ้เฮ้เ
0: ฮ้อ้าวมวนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ลาแวะอยู่กันเป็นประจำเฟ้นหาแต่แน่ดีๆเอามาตอนมาฝากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮ้าที่อยากได้น้ำยางหลายๆน้ำยางมีคุณภาพมีความเข้มข้นตามที่ตลาดต้องการเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกเชื้อโรคเชื้อรากะบ่มีมารบกวนบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเป็นตะสั่งคือหยังนี่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่ามู้เนี่ยเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่ดับแนวเบิดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองแก้ปัญหาได้เร็วและก็ปลอดภัยบ่ว่าต้นยางหรือว่าสิ่งแวดล้อมว่าสันเถาะปลอดภัยไม่เสียเวลาเห็นผลทันตาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบอกให้เข้าใจน้ำเด้อบ่แม่นสารเลงบ่แม่น

0: ไม่เคยสบายโอ๊ย
1: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ให้มาแทนไฟจะเรื่องแล้วร้อยตีนควายตายร้อยเลี้ยงตายหมู่บ้านนี้เคยมีร้อยตีนควายตายโรงงานนี้เคยมีร้อยตีนควายขอเท้าตายความจะเรื่องเกิดซาเร่บ้าเร่

ให้มาแทนไฟจะเรื่องแล้วร้อยตีนไฟตายร้อยเลี้ยงตายหมู่บ้านนี้เคยมีร้อยตีนไฟตายโรงงานนี้เคยมีร้อยตีนไฟขอเท้าตายความจะเรื่องเกิดซาเร่บ้าเร่

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเรียกรัฐมนตรีหลายคนเข้าพบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเนื่องจากไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเป็นเวลา2สัปดาห์จึงให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและเตรียมเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาย้ำว่าไม่มีข้อกังวลทุกอย่างเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้มากกว่าปีก่อนกว่า 7,000 ล้านบาทกำชับทุกหน่วยงานให้บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและกระจายไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุด
2: ก็มีหลักเกณฑ์อยู่ครับก็ตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างแล้วก็ทางกระทรวงการคลังท่านรองอยู่นิติก็ดูแลเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วครับตามหลักเกณฑ์ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของหน่วยรับงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณเสนอโดยมีรายละเอียดประกอบด้วยวงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของหน่วยรับงบประมาณจำนวน 3,788,000 ล้านบาทประกอบด้วยรายจ่ายประจำจำนวนกว่า 2,786,367 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังจำนวนกว่า 71,038 ล้านบาทรายจ่ายลงทุนจำนวนกว่า 789,171 ล้านบาทรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้จำนวน 151,520 ล้านบาทอย่างไรก็ตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มุ่งให้ความสำคัญกับนโยบายรัฐบาลการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทและแผนพัฒนาต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากไปกว่านั้นยังคำนึงถึงความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณสถานะด้านการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้เงื่อนไขรายบุคคลและเพิ่มกลุ่มต้องห้ามอีก5กลุ่มเพื่อคัดคนจนไม่จริงออกจากระบบโดยจะเปิดยืนยันตัวตนวันที่4มิถุนายนนี้
3: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้เป็นปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงแต่ได้รับสิทธิ์โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการปรับจากการพิจารณาเกณฑ์ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลซึ่งจะช่วยให้การคัดกรองมีความแม่นยำมากขึ้นสำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาใช้คัดกรองนั้นผู้มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นไปโดยมีการเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มที่จะถูกตัดสิทธิ์ได้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานกรรมการบริษัทหรือนิติบุคคลผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้ผู้ที่มีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาเกิน 30,000 บาทผู้มีรายได้และทรัพย์สินทางการเงินกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนขณะที่อสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยผู้ที่ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกิน 300cc และผู้ที่มีบัตรเครดิตโดยกระบวนการหลังจากนี้ผู้ถือบัตรเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนนี้เป็นต้นไปผ่าน

0: 5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาธนาคารรัฐทั้ง5แห่งโดยกระทรวงการคลังคาดว่าจะสามารถประกาศผลการคัดกรองได้ในวันที่17กรกฎาคมซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมและส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่16สิงหาคมและกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี
1: ้16กรกฎาคม17กรกฎาคมประกาศผลไม่เห็นด้วยเข้าไปอุทธรณ์ยืนยันก่อนการอุทธรณ์นี้จะต้องทำภายใน2สัปดาห์นะครับก็คือภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับอันนี้สเต็ปแรกแต่มันไม่ใช่บอกว่าผมอุทธรณ์อย่างเดียวไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองก็ต้องเอาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้ก็ให้เวลาถึงวันที่16สิงหาอันนั้นเป็นวิธีปฏิบัติได้ดูวิธีจำนวนการไม่เห็นด้วยในเรื่องคัดกรองศักยภาพของเราทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดแต่ทั้งหมดก็อย่างที่ยืนยันครับว่าอยากให้คนถือบัตรเนี่ยเป็นผู้ที่สมควรได้จริงๆนะครับแล้วก็ลบคำครหาเลยแหละว่าไม่จนทำไมได้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจจะทำนะครับ
0: ปลัดกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าในส่วนของกลุ่มผู้ลงทะเบียนสิทธิ์รายใหม่ที่ในขั้นตอนแรกนี้ยังไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารหรือดำเนินการใดๆด้วยตนเองเพื่อป้องกันความสับสนโดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บตกกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการโดยจะอ้างอิงจากฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อนปฏิพลสารพรหมารายงาน
2: ด้านกระทรวงมหาดไทยเตรียมผนึกกำลังผู้นำชุมชนตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการดำเนินการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบข้อมูลของชาวบ้านว่าตรงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้หรือไม่ทางนี้ต้องรอให้กระทรวงการคลังจัดส่งแบบฟอร์มคุณสมบัติให้กระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นทางการเนื่องจากทางพื้นที่ไม่ได้เป็นผู้กำหนดเกณฑ์เองแต่จะต้องนำเช็คแบบฟอร์มดังกล่าวไปใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบร่วมกับประชาชนอีกครั้งหนึ่งโดยดำเนินการควบคู่กันไปทั้งกลุ่มบุคคลที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเดิมและกลุ่มที่ยังไม่เคยเข้าระบบซึ่งในทางปฏิบัติเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ทราบถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติของตนเองดีอยู่แล้วส่วนประเด็นความกังวลเกี่ยวกับกลุ่มผู้ตกหล่นที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงธนาคารกรุงไทยกำลังเร่งหารือเพื่อศึกษารายละเอียดและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
3: เราทำสองทางเลยครับทั้งอยู่และไม่อยู่ผมคิดว่าประชาชนรู้เองว่าควรจะได้รับสิทธิ์หรือไม่สำหรับคนที่ควรที่จะได้รับสิทธิ์และน่าจะได้รับสิทธิ์ก็มารีเช็คกับเราตอนนี้รอให้กระทรวงคลังไฟนอลไลน์ให้เสร็จก่อนคือเบื้องต้นเห็นท่านรองเอกท่านก็บอกว่าสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่ได้สวัสดิการแห่งรัฐเขาก็พยายามจะหาเวให้อยู่แล้วก็อาจจะกรุงไทยก็ต้องไปดูรายละเอียดพวกนี้ว่ามันจะต้องทำยังไงเพิ่มเติมได้ไหมเพราะว่าวิธีถ้าเกิดลงทะเบียนโดยยืมมือถือคนอื่นได้แต่ว่าเวลาไปใช้ไม่ต้องของใครของมัน
2: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกมียอดรวมกว่า 2,039 ล้านบาทนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิระหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.พบว่ามียอดใช้จ่ายรวมกว่า 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย855ล้านบาทและเงินที่รัฐร่วมจ่าย 1,184 ล้านบาทโดยมีประชาชนใช้สิทธิ์ผ่านโครงการแล้วกว่า 8,720,000 รายครอบคลุมร้านค้าที่เข้าร่วมกว่า 660,000 แห่งขณะที่ข้อมูลล่าสุดของวันนี้เมื่อเวลา 15:00 น.ที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า 2,870 ล้านบาทสะท้อนการตอบรับที่ดีจากทั้งประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศทั้งนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์กับผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถแท็กซี่รถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางและเรือโดยสารที่เข้าร่วมโครงการโฆษกกระทรวงการคลังยังเน้นย้ำว่าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการ ตามมูลค่าจริงเท่านั้นห้ามมีการแลกเป็นเงินสดหรือถอนเงินโดยเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะถูกระงับสิทธิ์และเรียกคืนเงินที่รัฐร่วมจ่ายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนและร้านค้าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการลดค่าครองชีพดูแลเศรษฐกิจและฝ่าวิกฤตไปด้วยกันกรมการค้าภายในคุมเข้มราคาสินค้าในช่วงที่ประชาชนใช้จ่ายตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ย้ำหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตลาดสะพานใหม่เมื่อวานนี้เพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าและเฝ้าระวังการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาภายหลังรัฐบาลให้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่ากรมการค้าภายในได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาสินค้าบางรายการแล้ว 1-2 กรณีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหากพบว่ามีการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความเป็นธรรมด้านราคาและคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ตอบรับโครงการเป็นอย่างดีเนื่องจากช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าโครงการสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทาน
5: ตอนนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างก่อนมีโครงการก็คือใครที่ซื้อสินค้าเมื่อเดือนที่แล้วราคานี้ไม่ว่าจะติดตรงตัวฉลากของสินค้าหรือว่าในใบเสร็จครับแล้วถ้าเดือนนี้มาซื้อนะครับแล้วพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาสามารถจะแจ้งมาที่กรมการค้าภายในหมายเลข1569เมื่อวานนี้ผมเองก็ได้ลงไปติดตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็แฮปปี้กับโครงการก็ทำให้สามารถซื้อสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นส่วนร้านค้าเขาก็บอกว่าความต้องการของเพิ่มมากขึ้นแต่ในประเด็นเรื่องการร้องเรียนก็มีเข้ามา1-2 รายเราก็จะต้องเข้าไปตรวจดูถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ามีการฉวยโอกาสและความผิดเกิดจากความตั้งใจโทษสูงสุดปรับ 140,000 บาทหรือว่าจำคุกถึง7ปี
4: นายวิทยากรยังกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังคงเฝ้าระวังไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศพร้อมเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนและหลังเริ่มโครงการหากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงผิดปกติหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ตลอดเวลาปุรินทร์ปัสโสภาภาครายงาน
2: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการพรก.กู้เงินช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยโตที่ร้อยละ 2.0
6: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี2569ได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางส่งผลให้ต้องปรับลดประมาณการเติบโตของ GDP ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 จากเดิมที่คาดการว่าจะเติบโตถึงร้อยละ 2.2 ถึง 2.3 อย่างไรก็ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลผ่านพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยประคองและดันเศรษฐกิจให้กลับมาโตได้สูงถึงร้อยละ2คาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจทั้งปีขยายตัวมาอยู่ที่ร้อยละ2โดยมีการบริโภคเป็นฟันเฟืองหลักซึ่งคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.6 เป็นร้อยละ 2.6 และคิดเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อน GDP ถึงร้อยละ 1.5 จากทั้งหมดร้อยละ2ซึ่งจะเห็นจากช่วงไตรมาส 3เศรษฐกิจฟื้นตัวเด่นชัดจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะส่งผลดีต่อเนื่อง4เดือนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้คาดว่าจะช่วยผลักดันให้ GDP ไตรมาสที่3เติบโตสูงถึงร้อยละ 3.2 จากเดิมที่คาดการไว้เพียงร้อยละ 1.9
7: ต้องยอมรับว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยประคองเศรษฐกิจรายไตรมาสได้ดีมากโดยเฉพาะยิ่งไตรมาส 3ไทยช่วยไทยพลัสจะออกเดือนมิถุนายนนะครับก็มิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายน4เดือนก็หลักๆใน3เดือนของไตรมาส3ได้ทั้ง3เดือนนี้นะครับก็จะทำให้ GDP ของไตรมาส3เนี่ยที่คิดว่าจะอยู่แค่ 1.9% ก็เติบโตขึ้นมาถึง 3.2% อันนี้ต้องยอมรับก่อนว่าการกระตุ้นรอบนี้มีผลในการดึงเศรษฐกิจขึ้นมาผ่านด้านการบริโภค
6: อย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงติดตามสถานการณ์เงินเฟ้อภาพรวมทั้งปีนี้คาดว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 3.0 เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนมีพรก.ที่คาดไว้ที่ร้อยละ 2.9 ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสแรกของปีที่เคยติดลบร้อยละ 0.5 จากประเมินสถานการณ์เงินเฟ้อเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวเชื่อว่าธนาคารกลางของหลายประเทศรวม

0: ตรกรจากผลกระทบของสถานการณ์ราคาต้นทุนการผลิตในตลาดโลกที่ผันผวนว่าได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรทำงานอย่างใกล้ชิดกับกรมพัฒนาที่ดินในการส่งเสริมให้เกษตรกรตรวจวิเคราะห์ดินก่อนใช้ปุ๋ยเพื่อให้สามารถทราบถึงความต้องการธาตุอาหารที่แท้จริงและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้ยังเชิญชวนให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนและขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ทางกระทรวงสามารถประมวลผลข้อมูลและทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการหาตลาดรองรับได้แม่นยำมากขึ้นโดยทั้งสองกระทรวงจะร่วมกันทำงานเชิงรุกในการจับคู่ตลาดให้เกษตรกรและส่งเสริมการทำเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์อีกด้วย
1: ก็เราร่วมมือกับพอดอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันมาว่าตอนนี้เร็วที่สุดคือพอดอตรวจดินดินขาดอะไรเราใช้ปุ๋ยอะไรแบบนี้ค่ะเราสนับสนุนให้ทางคือตอนนี้มันเข้ามาแต่แบบพวกข้าวพวกอะไรเงี้ยพวกแบบผลไม้เศรษฐกิจที่มันเป็นแบบราคามีราคาอะไรเงี้ยแต่เราไม่อยากทิ้งพวกพืชอื่นของพวกเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะประมวลผลตัวเลขค่อนข้างลำบากเพราะเราก็ต้องเวิร์กกับพาณิชย์ต่อในการหาตลาดอะไรเงี้ย
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวต่อด้วยว่ากระทรวงเกษตรยังมุ่งเน้นในการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมืออุทกภัยและภัยแล้งด้วยการกำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรในเรื่องการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ตลาดต้องการในช่วงน้ำน้อยและการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสำหรับพื้นที่ฝนตกมากโดยจะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังออกสลากการกุศล3โครงการวงเงินกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมมอบหมายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำกับดูแลดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลจำนวน3โครงการรวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 2,179 ล้านบาทประกอบด้วยโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาวงเงินกว่า990ล้านบาทโครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ความเป็นไทยวงเงิน800ล้านบาทและโครงการขับเคลื่อนการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวงเงินกว่า388ล้านบาทในการนี้คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายจ่ายเงินรางวัลและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งให้ผู้รับใบอนุญาตออกสลากการกุศลเสียภาษีการพนันในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดราคาสลากที่มีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่ายตามกฎกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้จัดทำแผนการออกสลากการกุศลและแผนการใช้เงินของแต่ละโครงการและรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อประโยชน์ในการกำกับติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว
3: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: วันนี้รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการบริจาคเพื่อการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาผ่านระบบ e-donation โดยเพิ่มอีก9มูลนิธิที่ประชาชนและภาคเอกชนสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยฉุกเฉินการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์การศึกษาเช่นมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิเพื่อคนตาบอดรวมถึงมูลนิธิด้านวิทยาศาสตร์และโรงพยาบาลต่างๆรัฐบาลมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนระบบสุขภาพและการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมช่วยให้ผู้ป่วยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและโอกาสที่ดีมากขึ้นผ่านระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วม

0: มนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน656ลำและขีปนาวุธอีก73ลูกในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นดนิโปรเปตรอฟแคว้นคาคิฟและกรุงเคียฟเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100รายนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายขณะที่กองบัญชาการปฏิบัติการของกองทัพโปแลนด์ยืนยันว่ากองทัพอากาศโปแลนด์ส่งเครื่องบินรบเพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณน่านฟ้าของประเทศแล้วหลังจากกองทัพรัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนซึ่งมีพรมแดนติดกับโปแลนด์ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการรัสเซียเตือนว่าจะดำเนินการปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายในกรุงเคียฟของยูเครนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังยูเครนส่งโดรนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต21รายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองเจบซิสเมืองตูลและเมืองอันซาในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายขณะเดียวกันกองกำลัง IDF เปิดเผยว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ที่ยิงเข้ามาในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
3: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครง
7: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: เหตุเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพรปวีช่อชูวงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2026ซุปเปอร์1000ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่2มิถุนายน2569ตรงกับวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:45 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปพระราชทานรางวัลเสมาเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2568ณศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรรัตนาภรณ์บวรเจติยกิจธาดามหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภาวนาวชิรวัตรณวัดนามตูมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
2: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

0: เฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในการนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลโดยเน้นย้ำถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกภูมิภาคตลอดจนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นสีสง่าแก่ชาติบ้านเมือง
1: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้มาร่วมชื่นชมพระบารมีและเรียนรู้พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าผ่านสื่อการจัดแสดงต่างๆซึ่งสะท้อนถึงพระปีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าในการร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
0: โอกาสนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวรายงานในนามรัฐบาลว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบริษัทสยามพารากอนดีเวลลอปเมนต์จำกัดภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมุ่งเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต
2: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลครั้งนี้เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ารวมถึงเพื่อเผยแพร่พระปีชาสามารถในด้านต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ในวงกว้างนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแสดงพลังแห่งความรักและสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติ
0: ทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนต่อไปประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดราชาธิวาสวิหารซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่2
3: วันที่2ของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งรัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดขึ้นณวัดราชาธิวาสวรวิหารมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมและชมการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในการพระราชพิธีสำคัญและการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขในภูมิภาคต่างๆขณะที่ช่วงค่ำมีกิจกรรมการแสดงหุ่นกระบอกไทยเรื่องพระสุทนมโนราโดยคณะหุ่นสมัครเล่นบ้านตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโดยสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมการแสดงรวมถึงเลือกซื้อสินค้าทั้งอาหารเครื่องดื่มและผลิตพันวัฒนธรรมจำนวนมากกิจกรรมจะจัดไปจนถึงวันพรุ่งนี้เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 19:29 น.และเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้จนถึงเวลา 20:30 น.มาริชโยรายงาน
0: มหาเถรสมาคมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมัติ
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
5: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
6: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
6: Shipper Center ครบครัน
7: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
8: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า

0: ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อพร้อมจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
3: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
2: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: ขอให้พี่โชคดีสิบขอให้ดวงสิบไม่พอได้ก็สู้ชอบสิยืดงานจนสิ้นชีวิต

ายุร่วมกันไปอีกตลอดปีตลอดชาติตลอดไปเด้อจะลงไปยังสวยงามเอากราบสวัสดีพี่น้องป้องไปโอ้ยจะมันเสียงหยังก็เสียงหยังโหลดเสียงกันเด้อเสียงอยู่ใส่ละคือดังแห้งเด้อสถานีเพิ่นก็เปิดผมก็เปิดฟังอยู่ปกติว่าเพิ่นถ่ายทอดมาแล้วกำลังเปิดเพียงกันข้าลงน้ำชีอยู่ท่านนี่ไปก่อนเนาะสวัสดีสวัสดีพี่ถนอมเล็กสีจากทางพนมไพฝนตกบ่มื้อนี้บ่ตกนะครับมื้อนี้วันศุกร์นะครับตกนิดนึงครับว่าบ่ตกก็ตกอยู่ดอกพอดีลิ้นปกแป๊กๆๆเนี่ยแหละนึ่งอากาศเย็นๆสวัสดีสาวกาหลงสรันคำนวณศิลป์สวัสดีแม่น้อยสีฐานเนาะนะครับแล้วสวัสดีคุณพงศักดิ์ปทุมมาศยะเจ็บยะไข่ยะจนภาษาพันวาก็สิบ่ทนน่ะเด้อก็สิเจ็บก็สิไข้ก็สิจนเป็นตามพระละคนน่ะล่ะเนาะสายเลขโทรศัพท์สามารถสื่อสารกันได้หมายเลขนะ0809798200เพิ่นคนเอาเบอร์ใดล่ะบ่าวเพิ่นจะเว้าเว้าไว้บัดนี้ว่าสิฟังท่านเนาะ0809798200ถูกบ่ถูกเนาะเอาขึ้นให้เรียบร้อยแล้วคือเดี๋ยวโทรมามวลกันที่ห้าหนาไม่กันเนาะนะครับมื้อนี้ก็ฝนตกหลายหมองหลายบอนนะตามสัญญาคือวันที่16ได้ฝนตกแน่นอนเนาะพี่น้องวันที่16ระบัดระวังมันมาแต่15แล้วล่ะมื้อนี้นะมื้ออื่นก็สิฝนตกแห้งทั้งลมพร้อมมื้อนี้ก็มาอยู่ช่วงเช้านะครับแล้วก็หายไปมาช่วงแล้งอีกนิดๆแหมบ่เท่าไหร่เนาะนะครับเอาขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่กําลังให้เกียรติติดตามรับฟังเนาะนะครับทักทายพี่น้องสักคืนในช่วงแรกแหกหมานี่เนาะนะครับเดี๋ยวมาฟังกันเพลงน้ำตาหล่นบนเขื่อนลำปาวของผู้ใดล่ะฮะของแม่ใหญ่เดือนเพชรอุ้ยแม่ใหญ่ป่ะนะเดี๋ยวพุ่นสิว่าข่อยล่ะนะครับเอาเปิดให้เพิ่นฟังแน่เพิ่นว่าเพิ่นขอมาตะโดนล่ะนะครับเอามากันน่ะมาไปกันมาก็มาเด้อ

0: ลงไปเด้อย่างสวยโอ้ยลงไปคือลงไว้จะเดือนเพี้ยนก็ได้เนาะอ้าวสายแรกแขกหมานมาทางไหนเนาะสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลแขกซอ
0: ยเอ้ยว่าจังได๋เนาะผู้ใดเนาะนี่
1: โอ้จำแล้วมาได้บักแขกกระเทยเสาไฟฟ้าเลย
0: ค่ะอ๋อกระเทยเสาไฟฟ้าตีพี่น้องถ้าบ้านแขกมาสามารถไปจังได๋น้ำท่วมเราไป
1: ไปกินข้าวสัตว์ไอ้ตัว
0: โอ้คิดฮอดอยู่อีหล่าอีหล่าอยู่ไสนี่อยู่บ้านแขมบ่ยัง
1: ไปอยู่บ้านแขมนี่แหละค่ะอยู่กอกเหง้าเจ้านี่แหละแค่
0: เตยังบ่เล่นยางเหง้าแล้วมันสิถือกันปากเปียน
1: ี่อ๋อไอ้โลหนูขอเพลงแม่ค่ะ
0: ยังอะไรสิ
1: บ้านน่ะฮักน้องเด้อ
0: โอ้ยฮักบ่ได้ดอกน้องอยู่ซ้ําเสาไฟฟ้าจังซั่น
1: ไอ้ตัวนี้อันนี้ฝนตกน้องอยู่ทั้งเสาไฟฟ้านี่ค่ะ
0: โอ้ยฝนตกติ
1: ฝนลงมาได้ค่ะ
0: โอ้ไปจะเก็บเห็ดนะเก็บเห็ดมาฝากเด้อ
1: ใช่โอ้คือเจ้าแหละไอ้เมียผมยังก่อน
0: อืมบุ้ยโกนคักเนาะ
1: ไอ้เมียสองพันเปีย
0: งไอ้สองพันปีสองพันปี
1: แล้วไอ้เมียน้องเต่าเมียน้องยุ้ยแล้วแม่แข่ง
0: โอ้ยเป็นไรนอนทักผุน
1: แล้วก็สิงโต
0: อืมสิงโตโอ้สาวสิงโต
1: สาวสายโซ่
0: ครับ
1: ขอบคุณหลายได้ชุด
0: นะโอ้ขอบคุณคือการครับลงมาจากเสาไฟฟ้าจะเกินนั่นหลัง
1: เดี๋ยวนี้โคตรลงแล้วครับมันมืนค่ะฝนตกค
0: ่
1: ะ
0: เออไฟสิซอดตัวน่ะคิดห่วง
1: เกมไอ้โซ
0: ่ครับผมเอ้ากระเทยเสาไฟฟ้าทางไหนล่ะทางบ้านแขมอำเภออาจสามารถนะครับอามวนๆกันไปขึ้นมาอย่างทั้งเสาไฟฟ้าลงมาเรื่อยๆไปไฟฟ้าซอดได้ฟ้าสิฝนสิพาดิแห่งสาบานตนไว้หลายอยู่นั่นเนาะนะครับอืมอาสายที่2ครับครับผม
2: ฮัลโหลจ้า
0: ฮัลโหลจ้าฮัลโหลจ้าบ่มีหยัง
2: บ่ฟังเพิ่นในจังมานะ
0: ครับ
2: ฝนตกบักแห้งแล้วทางบ้านแม
0: ่เออก็ดีแล้วล่ะฝนตกนั่น
2: อีแม่ว่าจะไปฟังนํามันระเบียบบ้านฝนตกเลยบ่ไปซั่น
0: เออก็ฟังได้คือเก่าตกยังตกฟังดีบุญบังไฟตัวเขาเล่นขี้ตมเบิ่งล่ะตัว
2: ลูกสาวล่ะไปเขาไปอยู่อีแม่บ่ไปอีแม่ว่าสิไปเรียกว่าสิไปน่ะว่า
0: ครับ
2: ไปบ้านฝนตกเลยไปซั่น
0: อืม
2: มอบราชา
0: ครับ
2: เมตตาเด้อเมตตาบ้านด้านใต้เด้อครับจ้าเมตเทียงเมตเทียไร
0: ครับ
2: ขอเด้อเด้อเมตสองบ้านเฮ็ดเด้อสาวกาลสินคนสวยเมตตาเมเรียนเมผู้แม่มั่มนะเด้อเมเรียนเมกันเพิ่มเด้อ
0: มอบอย่างดีแต่ว่าผู้จักเพลงใดเด
2: ้อเมียน้อยเมียสวนเมียน้อยเด้อเมียคุณย่างเมียคุณแก้ว
0: เออ
2: สาวน้อยพ่อจิตแปดเมียพี่ทองเมีย
0: มาขออย่างดีขอเพียงอย่างดีพี่น้อง
2: ต้นหนาไม้รอเสียแดงใจวายเด้อสวัสดีจ้าว่าหน้าสวัสดีจ้า
0: ขอเพียงอย่างดีแต่มันเพียงยังกับว่าไปเรื่อยๆเออเอาเอาเอาเอาเอา
2: เอาเอาเอาก
0: ิน
2: ยา
0: พ
2: ด
0: ัน
2: ช
0: ่
2: างอะยาอย
0: ู่
2: ยาก
0: ิน
2: ก
0: ิน
2: เ
0: ราเออโอเซโอเซสนะ
2: นี่ยาผมมาจากมาละ
0: มีหมดสุเนีย ว
2: กุลาเอียช่างก็รอกุลาสิ้นเดือนกุลาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
0: ครับนะฮะจ้าควรขอเพียงหยังดอกนะครับเพื่อเกิดมะฮอดมันกระมอมตึงๆกระโลดดินะครับอืมค่าโลครับผม
3: ค่าโลค่ะขอฟังเพียงไหนด้วยค่ะ
0: เพียงอะไรนะฮัน
3: เอาเพลงอันเสนอหนาด้วยค่ะอ้าย
0: ครับ
3: ค่ะเขาหมอบจักบาทเลย
0: อืมเสียงก็เป็นทั้งสั้นเป็นล่ำทั้งไหนมากนั่น
3: โอ้ยล่ำเสื่องน้ำมูนีกับค่ะอ้าย
0: เออเสื่องหลายจนพอเสียงแตกแล้วนั่น
3: ค่ะอันขอหมอบให้แม่เสริมหน่อยเด้อแต่หมอบให้แม่น้อยแม่เทียม
0: ครับ
3: แม่มามาแล้วก็แม่ท่านเอกเราก็ยิ้ม
0: ครับ
3: ให้สาวอัน2,000ปีในเด
0: ้
3: อคุณแม่ดีรถเมย์เนี่ยไปจังไดเนาะค่ะ
0: แล้วไปคาท่านล่ะเตอแม่ดี
3: เอ้าอีหลีน่ะอ้าย
0: อ้าวแล้วตายบอกสัตว์แต่ว่าตายคันคาท่านบ่รู้เรื่อง
3: ค่ะหมอบไปอันให้อันผู้ว่าทั้งผู้พันเขาสี่หยดในเด้ออ้ายเด้อ
0: แต่แม่ท้องใบแล้วก็ยังตาย
3: ค่ะเนี่ยต้องไปคนกลับไปแล้ว
0: เออมีดีกลับไปดีดีแล้ว
3: ค่ะก็ให้ทางอันได้ละ
0: แจกเลย
3: มอบตัวให้เจ้าเสือไล่นั่นแน่ที่สิเจ้าจอมภาษีนั่น
0: อื
3: ค่ะให้คุณนายคนเต็มๆเด้ออ้ายเด้อ
0: จ้าอืมอ้าว
3: ค่ะรอหน้ามาให้เบิดทุกเสียงทุกสายสายไรเขาก็ให้สายไรบ่ทันเขาก็ให้เพิ่นเด้ออ้ายเด้อ
0: ครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนะครับอืมอ้าวขอบคุณทางด้านทางพ้นท้องเนาะนะครับตั้งแต่บุญนาอุดมพุ่นละนะครับอืมแล้วเป็นอย่างอีกเลื่อมอย่างอีกนี่ฮะเลื่อมอย่าง
4: เ
0: พี้ยงก่อ
4: นโดนสายสานก็ว่านะ
0: เอาบอกดิติบ่เคยว่าได้หรอมาฮอดกับว่าวเลี้ยงฝนกับว่าหมอบไปเลย
4: โดนสายตา
0: เออก็ได้จมอยู่ว่ะเออเอาๆโอ้ยพ่อจ้า
4: สวัสด
0: ีจ้าเออแค่ไปจังซั่นตัวเพื่อนนั่นแค่แต่ว่าเพื่อนไปก็ว่าหมอบไปเลยเออสิเป็นแม่พันเอ็ดสองเลยนี
4: ่
0: อาโลด
4: อย่าเป็นรับเหรอคนลิ้นมันไปเปรี้ยง
0: อยู่
4: นะ
0: เออเย็นดีนอนดีจ้ะ
4: นอนตั้งเสียงคนกันเดี๋ยวไปเปรี้ยงรับนอกจาก
0: อืมรับเพื่อนเลย
4: ให
0: ้ขี้ข้านจัดอยู่นี่
4: ว
0: ่
4: า
0: สิรับครับเลี้ยงน้องฝันดี
4: ด้วย
0: ล
4: ่ะ
0: ครับ
4: มองแค้นนะจ๊ะหมอบไปหาไม่น้อยสักเม็ดเทียงเลยจ้ะเด้อพบมาน้องมันเลยท่านแม่สารสินมันเลยจ้ะเด้อแม่พันเดียด
0: จ้ะ
4: จ้ะหมอบไปซ้ำบุ้งมูแก่เด้อหมอบแข็งสงสัยนะจ้ะสาวปีต้องเริ่มมาหันเด้อยังจะจ่อยเยอะจ้ะเสียงสุดสายจ
0: ้
4: าสว
0: ั
4: สด
0: ี
4: จ้า
0: ครับผมทุกเสียงสุดสายนะครับนะครับอืมเอาสายต่อไปสายไต้ปอนะครับอืมเอาว่างสายแล้วก็พื้นเขาน้ำ โอ้ยอ่อนซ้อนหลายแต่ละคนนี่แฟนเพียงข่อยนี่เอาเข้าไปอืม
5: ฟังเพลงวลา
0: ครับ
5: จิตผู้แพ้ค่ะจิตผู้แพ้
0: ไปแม่ต่อแต่แม่เอาว่าไปว่าไปเนาะ
5: เสียงหวยเพิงแม่มาว่า
0: เอาว่าไป
5: เยอะน้อยแม่มามาเป็นร้อยเยอะร้ายสิทธิ์อาสาแม่มุกสารสินเสียงหวยเพิงแม่มามา2004ค่ะ
0: จ้าม
5: ีความสุขวะลา
0: เก็บ
5: พ
0: อ
5: ใครบ่จุน
0: อืม
5: มีคนตกแง่ๆวะล่ะบ่มือเบิดเป็นตลอดเพราะว่าเจ้าหัน
0: ดี
5: เก็บได้ไรความไข่ใหญ่ดีสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับอาสายต่อไปพี่น้องฮัลโหล
6: ฮัลโหลจ้า
0: ว่าจังได๋ล่ะเมตตาอันจะไปนั่งใส่แน่มื้อนี้ฝนตกบ่นี
6: ่อันโอ้มื้อนี้ก็จะมีเสียงอยู่เลยแบบว่า
0: ฮะ
6: มีเสียงเหมือนใหญ่อยู่ผมเนาะ
0: ตีนึกว่ามันพักกันไปเบิ่งว่าลำระเบียบปฐมทั้งไหน
6: ทั้งปฐมยูเซ่เปล่า
0: โอ้ระเบียบไหม
6: ระเบียบทำยูเซ่หมดเลย
0: แจ็คเดียวทำแม่น้อยสีฐานอยู่แถวนั้นนะ
6: อันบอกแม่น้อยสีฐานเนี่ยอันแม่ตาลกระหม่อมไปได้เลยอาจารย์อันแม่น้อยมันนานมาเนี่ยกระหม่อมมาแค่มันน้อยเนี่ยเอ๊ะแม่น้อยพี่ถามนะให้บอกไปแม่น้อยวันดานนั่นเ
0: องแม่น้อยวันดานติแล้วไปอยู่ใส่แล้วแม่น้อยวันดานสูนี่แล้วไปรีอยู่ใส่เลย
6: แม่น้อยวันดาน
0: อ
6: ันว่า
0: ครับ
6: มอบไป2004แล้วก็มอบให้อันเจ้าที่ทอง
0: ค่ะ
6: ท่านเขาคีก็บ่เห็นสามารถจะเสียเนาะ
0: แล้วไปอยู่ถึงเสาไฟฟ้าน้ำกระเทยเสาไฟฟ้าบังหันจังได๋บ่สอดตายเลยบุไปอยู่น้ำกระเทยเสาไฟฟ้าพากันสอดตายเลยบุไฟบ้านนี้
6: ก็ต้องเป็นอย่างนั้นของของมันนั่นเต็มเนี่ยวันจะไม่ได้แล้ว
0: อีหยังก็ของมันเป็นของขวัญตี
6: ของมันเป็นของขวัญ
0: ของมันวันแต่งวันนะโอ้ยของแฟนมันเป็นของขวัญ
6: มันจะว่าน้องมันจะบอกกับบอกกับอะไร
0: เออพิงเสนอหนาเว้ยเนาะอ่อนซ้อนเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอา
6: สวัสดีจ้าว่าวันนั้นไม่ได้รอด้วยจ้า
0: จ้าจ้าจ้าโอ้ยอ่อนซ้อนเนาะแต่ละคนนั่นเหมือนละไป เอามาฟังเพลงแรกนะครับเพลงแรกนี่ทั้งกระเทยเสาไฟฟ้าทั้งอาสมาดเนี่ยน้ำมาสาดหนาหักไอ้นี่เรื่องพวกนั้นคันว่ามอมไห้สิบลงมาจากเสาไฟฟ้าดินะครับเอามาฟังกันแล้วกันเนาะชุดแรกนะครับซึ่งไว้ยังในกระสานเตตัวอยู่ซึ่งเสาไฟฟ้ากับฝ้าลงมาเด้อกันจะบนโลกไฟฟ้าสอดตายนี่บ่ได้พ่อกันได้สาดนี่สิพ่อกันสาดหนาพอดี

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรืออย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200
3: ติดต่อมากแล้วกันเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าฝากกับเพียงก็ได้เนาะแต่มันขึ้นอีหยังแน่ล่ะคั่นคายสบู่เนาะแก่คั่นคายลดสิวลดฝ่าหน้าเด้งนะครับใส่แล้วกินตัวหายกินกายก็หอมเพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวซึ่งขาซื้อโรคได้ดีนะครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเป็นจังได๋มื้อนี้อินเทอร์เน็ตข่อยก็บ่ไปบ่มาเลยว่าอันทั้งนี้ก่อนว่าอีหยังกันนี่เสียงแคนจากเมียนชั่นเอาของดอกอ้อได้ข่าวว่าซั่นอ้าวดอกอ้อกับดอกอ้อนะครับสาวสัมผัสนะครับเสียงแคนของดอกอ้อว่าซั่นเนาะนะครับอ้าวรายการกฎหมายเพื่อประชาชนพี่น้องสามารถฟังได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็วันศุกร์แล้วล่ะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับตั้งแต่เวลาประมาณ 20:15 จนฮอด 3:00 นครึ่งประมาณ1ชั่วโมงโดยประมาณเนาะฟังกันทั้งเพลงทั้งล่ําฟังเพลงฟังล่ํามาล่ําสติงกับบ่ขัดนะครับพี่น้องว่าแต่ขอมาเพลงไทยเพลงลาวได้เบิดนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่ฟังทั้งวิทยุบ่ได้น้องมันไก่กับฟังทั้ง Facebook นะครับพิมพ์กับว่าชูศิลป์ชูศักดิ์พบประชาชนนะครับคนหาสื่อสิว่าชูศิลป์เม้นบักชูศักดิ์พบประชาชนเนาะนะครับเอาเดี๋ยวนี้ก็มีบ่หลายท่านดอก 3-4 ท่านนะครับขอมาเบิ่งก็ถือว่ากับพวกที่ฟังทางภาคพื้นดินเนาะนะครับพี่น้องถามมากันเหลือหลายนะครับเอาว่ากฎหมายพี่น้องฟังจะเกินเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่ดินแต่ยินว่าปีนี้เขาจัดภาษีเขาเก็บภาษีเขาบ่อยแบบบ่ลดเลยเด้บ่ซั่นเองเขาเก็บจังได๋เนาะบ่ซั่นคือจะไปแพงเอาเงินใส่มาเสียจังว่าหลายบาทบ่ซั่นฮัลโหลครับ
4: ฮัลโหล2เด้ออ้ายเด้อขอฟังเพลงสมลำหนาบ่มีแต่อยู่ฟังเด้อค่ะอ้าย
3: สมลำหนาติ
4: ค่ะสมลำหนานี่บ่มีแต่อยู่ฟังทั้งเสียดเอามั้ยค่ะอ้าย
3: เออสมลำหนาบ่มีแต่อยู่โอ้ซื้อเพลงเนาะสมน้ำหนาว่ามีแต่อยู่ฟังสิซื้อเพลงนี่ติ
4: ค่ะสมน้ำหนาตัวบ่มีแต่อยู่ฟังแต่ทั้งเพ
3: จเอ้ยเอาฟังเอาก็สิได้ยินล่ะสมน้ำหนา
4: ค่ะ
3: อ
4: ยากเป็นบ้ารักเขาเองบ่
3: อยากเป็นบ้าบ่มีวิทยุฟังเอง
4: แต่แม่นตัวมันก็ถือกันมันก็ถือข้างนอกอีกทีล่ะค่ะไอ้
3: ไม่เป็นหยังดอกเขาดันอยู่แล้วเขาถ่ายทอดทั้งเฟซบุ๊กอยู่แล้วฟังได้เลย
4: ฟังทั้งเฟซล่ะค่ะไอ้เดี๋ยวเสื่องได้ก็จะไปหาสื่อจะอยู่มาฟัง
3: อยู่โอ้ยตายเสื่องวะตี
4: ไปหาเสื่องอย
3: ู่หาเสื่องมันจะเบิดบุญลงไฟก่อนนะฟ้าเสื่องเด้อ
4: เส
3: ื่อง
4: อันละกายเอ้ย
3: เอ้ย
4: ฮะไปจะอยู่ฟังก่อนบ่านี่ค่ะ
3: ครับ
4: ตัวได้หลายที่รอบ2ค่ะไอ้บัดนี้
3: ครับสวัสดีครับเรื่องที่ดินพี่น้องคนละคนว่าโอ้ยปัญหาคือจังได้ยินข่าวยินข่าวว่าจังได๋ละบ่าวมันสิเสียงในที่ภาษีที่ดินภาษีที่อยู่อาศัยมื้อนี้แหมนะครับภาษีที่ไฮที่นาบ่ซั่นเนาะเออเนาะเป็นคนก็ว่าปีนี้เขาคือสิเก็บหลายแต่บ่ซั่นเออที่จริงมันก็บ่ได้หลายอีหยังดอกพี่น้องแม่นปีนี้เขาเจ้าบ่ได้ลดให้แต่ว่าก็บ่ได้หลายอีหยังดอกนะครับเออเรื่องที่ดินก็สิบอกเนาะนะครับด้วยนะครับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับในปี2569กระทรวงมหาดไทยประกาศขยายเวลาจัดเก็บออกไปเป็น2เดือนก็คือเพื่อบรรเทาภัยต่างๆภัยทั้งฝนทั้งหยังนี่ล่ะ โดยกำหนดชำระนะครับงวดที่แรกงวดแรกเนี่ยเดือนมิถุนายนนะครับครับพี่น้องหลายบาทก็ไปแบ่งเอาเป็นงวดแรกเดือนมิถุนายนเดือนงวดที่2กรกฎาคมงวดที่3สิงหาคมเป็น3งวดพุ่นดิสามารถยื่นในเรื่องได้อยู่ที่อบต.หรือเทศบาลใกล้บ้านท่านเนาะอัตราการเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างก็เป็นที่อาศัยแหละหมายถึงว่าที่ปลูกสร้างที่เป็นเฮียนเฮาน่ะนะครับคันบ้านนี่นะที่มีซื้อทะเบียนบ้านนี่นะครับบ้านเฮานี่มูลค่าบ่เกิน50ล้านบาทคันเฮียนเฮานี่เอาเฮียนเฮากับที่ดินมีอยู่งานนึงนี่จังได๋ก็บ่เกิน50ล้านบาทแน่นอนแม่นเฮียนหลังใหญ่บันไดก็บ่เกินนะครับอันนี้ยกเว้นการเสียภาษีคือบ่ได้เสียภาษีพื้นที่บ้านบ่เสียนะครับบ่เสียเพราะว่ามันต้อง50มันต้องมีมูลค่า50ล้านบาทนะครับที่ดินของเจ้าก็ต้องประเมินแล้วมันเกิน50ล้านดินของเจ้าก็ต้องประเมินแล้วมันเกิน50ล้านบาทก็จึงสิเริ่มเก็บเนาะแต่คันผู้ใดเกินเฮียนหลังใหญ่พื้นที่หลังบักใหญ่สร้างอันนี้มูลค่า50ล้านบาทขึ้นไปเพิ่นก็สิเสียประมาณนะครับ30ตังค์เนาะนะครับร้อยละ30ตังค์นะครับว่าไงถ้าร้อยละ30ตังค์บ่แพงดอกพี่น้องนะครับคันผู้ใดเฮียนผู้ใดร้อยล้านก็โอ้ก็พุ่นละร้อยละ50ตังค์เอ้ยบ่แพงเด้ที่อยู่นั่นอันนี้คือเฮียนหลังแรกแต่ว่าผู้ใดมีเฮียนหลังที่2นะมีเฮียนหลังแรกแล้วมีเฮียนหลังที่2นะครับเฮียนหลังที่2นี่เพิ่นสิเก็บในอัตราตั้งแต่บาทแรกบ่มีการลดเด้ตั้งแต่บาทแรกเลยก็คือเพิ่นสิเก็บอยู่ที่นะครับร้อยละนะครับถ้าว่าที่ดินเฮาประเมินแล้วประเมินได้1ล้านบาทหรือว่าประเมินได้ 500,000 พื้นที่พวกเนี้ยมันขายเนี่ยขายราคาประเมินนี่เพิ่นสิเก็บประเมินนี่เพิ่นสิเก็บอยู่ที่20สตางค์เนาะนะครับคันบ้านหลังที่2 20สตางค์นะครับบ่มีเริ่มต้นแต่ว่าคันหลังแรกนี่ผู้ใดมีหลังแรกนี่ทะเบียนบ้านหลังแรกปึ๊บเนี่ยคันบ้านหลังนั้นตีราคาประเมินแล้วบ่เกิน50ล้านบาทบ่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดแต่ว่าคันเฮียนหลังที่2ไม่อีกไปขอเลขบ้านเลขที่2มาอีกนะครับอันนี้เพิ่นสิเก็บเลยนะครับในอัตราที่20สตังค์นะครับหรือว่า20สตังค์นะฮะบ่แพงเนาะนะครับบัดนี้มาเบิ่งที่ดินการเกษตรบัดนี้ที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับบุคคลธรรมดามูลราคาไม่เกิน50ล้านบาทยกเว้นภาษีหมายถึงว่าที่ดินเพื่อ

การเกษตรเนี่ยที่ไฮทีน่านี่นะครับถ้ามูลค่าบ่เกิน50ล้านบาทก็ยกเว้นการเสียภาษีเนาะกันเป็นนิติบุคคลจังสิเสียนะครับเอากันเป็นพวกโรงงานโรงสีโรงหยังก็สิเสียบ่หลายดอกพี่น้องร้อยละ3 3 30สตางค์เองนะครับบ่หลายนะครับนั่นนี่คือภาษีภาษีที่ดินนะเพิ่มมาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับเนาะแต่ว่ามันสิมีเสียภาษีพวกภาษีพวกเกี่ยวกับที่ดินที่เข้าครอบครองถ้าแต่ว่ากับที่ดินผู้ใดนี่ปล่อยให้มันโลกล่างว่างเปล่านะครับบ่เฮ็ดหยังเลยเพิ่นสิเก็บเลยครับเก็บร้อยละนะครับร้อยละ30สตางค์คือหมายถึงว่าที่ดินแปลงนี้คันตีราคา10,000จังซี่นะครับเพิ่นก็จะเก็บอยู่30บาทนะครับแต่ว่าที่ราคา10,000มันมีบ่ล่ะพี่น้องบ่มีแพงนะครับกลายเป็นแสนก็เป็นคุณละแสนละ300ก็บ่แพงว่าใดดอกนะครับเฮาขายได้หลายก็นั่นแม่นว่าอันนี้คือภาษีที่ดินเนาะเริ่มเดือนมิถุนายนเนาะนะครับส่วนโครงการไทยช่วยไทยนะครับแล้วก็โครงการพี่น้องที่ว่าจะได้เงินนั่นน่ะที่แรกก็ว่าวันที่25นะครับที่แรกก็ว่า25เดือนนี่ล่ะพฤษภาคมลงทะเบียนปัจจุบันนี้ก็เป็นเงียบๆไปอีกนะครับใกล้มือเข้ามาก็ท่านได้ว่าจังได๋พี่น้องก็รอฟังเบิ่งอาจจะมีการขยายไปอีกก็ได้เนาะนะครับทางเฮียนผู้เฮียนบ่ได้นี่เฮือนผม6ล้านบาทครับเสียจักบาทบ่ได้6ล้านบาทบ่ได้เสียจักบาทเด้อเฮียนนั่นสารวัตรวิชิตโอ้บ่แม่นรองผู้กับวิชิตบ่เป็นผู้กับแต่อยู่อาสามาร50ล้านบาท50ล้านบาทนี่หมายถึงเอาไปจำบ่คือจังได๋50ล้านบาทนะครับเฮียนผม60ล้าน60ล้านก็เสียบ่หลายเนาะนะครับล้านก็สิ60ล้านก็สิล้านละต้องเสียล้านละ300บาทเด้อเสียล้านละ300บาทกัน60ล้านก็คิดเบิ่งเอา60คูณเข้าไปคือหลายบาทดีๆนะครับ63โอ้เป็นหลายเด้อนี่เป็นแสนพอดีนี่ยะสลอได้เฮียนหลังใหญ่เฮียนหลังใหญ่ก็สร้างต่อพี่น้องก็บ่อยู่ดอกไปอยู่ทางนอกเฮียนต่อใช้ค่าไปเฮาเนาะเฮียนหลังใหญ่สิซื้อแต่มันส่วนมากก็บ่อยู่หลังน้อยๆเอาเจาะนั่นน่ะนะครับเนาะอาฝากบอกพี่น้องน้ำนะครับเดี๋ยวมาฟังกันเพลงนะครับขอเพลงเนี่ยจัดเพลงใดกระไดมอบให้คุณนายอีทจากหนุ่มตำรวจอันอยู่วิไลการตำรวจเนาะเพิ่นไปอบรมภูมิกับประสันเอาเกินเงาที่สนะเงาขึ้นมาบ้านตัวมื้อนี้วันหยังวันศุกร์ว่าบ่ก็บ่ขึ้นมาขึ้นมาแต่แว่เฮ็ดหยังอยู่สร้างหยังอยู่มันศุกร์ไปแห้งล่ะบังไฟก็จูดกันทางปีกับงานเพลงนี้ก็แล้วกันเนาะงานเพลงรู้ตนสายตานะครับรู้ตนนะครับมื้อนี้กฎหมายจะเว้าหลายพี่น้องสิปวดหัวนะครับฟังนําบ่ทันเนาะซั่นฟังก็แล้วกันเนาะป้าซะแม่เอาคือขึ้นยากแท้เยี่ยว

รู้ตุ่นสายตาก็ละเมียน้ำเขาไปหลอนน้ำเขาเสยยังก็ได้เนาะเออเสียงแห่งบ่มีอยู่นะครับเอามื้อนี้ก็จักทุ่มแล้วนี่3ทุ่มเนาะอีก30นาทีเดี๋ยวเพียงสิบ่ท่านได้ฮอดใส่ไปใส่มาใส่มื้อนี้ฝนตกเป็นหลายหม่องเนาะนะอยู่นี่ก็อยู่นี่ก็ตกคือกันอยู่สารคามนี่ตกนะพี่น้องว่าปีปทุมฝนตกลิ้นแบบไปปอยบ่แห้งบ่มีฟ้านะก็มีแต่ฝนบ่แห้งเนาะแต่ว่าก็ยืนโดนก็เปียกได้คือกันนะครับตกป๊อกแป๊กนี่แหละนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นก็เพิ่นบอกว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าวันพรุ่งนี้16เนาะ16 17 18ก็คือวันเสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยจะมีฝนตกนะฮะโดยเฉพาะภาคอีสานนี่ฝนตกหนักพอสมควรอยู่ 60% โดยทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะมีลมพร้อมแห้งพร้อมเด้อนะครับทั้งอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มื้อนี้ก็ฝนตกนะครับที่ซึ่งภูเขาก็ไหลลงมาน้ำป่าไหลลงมาเอาว่าท่านพี่น้องว่าน้ำมันแบบมันไหลลงมาแห้งว่าเฮาเพิ่นตั้งอยู่ตีนเขาไหลลงมามันก็แลเข้าบ้านคนแต่เกิดมันสิลงหนองน้ำนะครับมันต้องผ่านเฮียนคนแต่เกินผ่านน้ำถนนแต่เกินนะครับเบิ่งข่าวมื้อนี้โอ้คือหัวปีซะเนาะว่าซั่นทางภูเขาเจ้าก็จังซี่แหละครับน้ำก็เจ้าก็มาฝนตกดีทั้งภาคเหนือเนาะภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนล่างก็มีจังหวัดแน่ๆก็มีเพชรบูรณ์เนี่ยมันติดกับขอนแก่นเนาะติดกับชัยภูมิเฮานี่ล่ะนี่คือเพชรบูรณ์ถ้าภาคเหนือตอนบนกับเพชรบูรณ์แล้วก็มีจังหวัดพิจิตรนะฮะพิจิตรนี่ติดกับเพชรบูรณ์นะฮะพิจิตรนะครับพิษณุโลกก็ติดกับเพชรบูรณ์อีกนะพิจิตรพิษณุโลกนะครับแล้วก็อยู่ในหน้าเดียวกันกับพิษณุโลกก็คืออุตรดิตถ์แล้วก็สุโขทัยนี่คือภาคเหนือตอนล่างเนาะนะครับภาคเหนือตอนล่างนะครับเนี่ยแถวเนี่ยขึ้นป่ะแต่ตะวันนครสวรรค์นี่ภาคกลางอยู่ดิแต่กันเหนือขึ้นมาจากนครสวรรค์นี่คือสุโขทัยเนี่ยกำแพงเพชรมื้อนี่อันนี้คือภาคเหนือแล้วนะครับเป็นภาคเหนือตอนล่างช่วงนี้ฝนตกชุกนะครับด้านภาคเหนือตอนบนก็ขึ้นพุ่นละลำปางลำพูนแพร่น่านไปพุ่นเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนไปสั่นนะครับเนาะคืออีสานเฮาล่ะอีสานตอนล่างก็แท้งนี่ล่ะสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษนะครับอุบลนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขั้นตอนกลางก็มีร้อยเอ็ดสารคามขอนแก่นนครศรีมุกดาหารไปสั่นเนี่ยยโสธรนะครับนี่คือตอนกลางกับตอนอีสานตอนเหนือนะครับก็มีพุ่นละนะครับจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายนะครับสกลนครนครพนมบึงกาฬไปสั่นเนาะนี่คือห้องฝนมันสิไปได้นี่ได้นี่พี่น้องทางอำเภอไอ้ทางไอ้สกลนครเด้อพี่น้องจังหวัดสกลนครเกือบหมดเลยนะครับสกลนครบึงกาฬแล้วก็หนองคายเป็นบางส่วนนี่เจ้านี่ก็เจ้าน้ําเต็มไห่หน้าเด้อพี่น้องก็จะเพราะว่าฝนนี่ก็จิมันจิเป็นห้องไปจังซั่นห้องฝนนี่ทางภาคอีสานตอนเหนือที่เป็นห้องพิษละเริ่มจากมุกดาหารไปมุกดาหารกับบ่เท่าใดเท่านี้ครับนครพนมกับบ่เท่าใดนะครับน้ำบ่เท่าใดแต่ว่ามันสิเป็นหนักอยู่ที่สกลนครกับบึงกาฬเนาะนะครับขึ้นไปทางนั้นนะฮะน้ำหลายเตรียมไห้หน้าอยู่ก็จะได้กล้าได้หยังแล้วเนาะครับทางพุ่นว่าฝนมันมากหัวปีเขาเจ้าใดแล้วเขาก็เจ้าแตกกอพอเพียงเขาเหรอเพียงหนาขานี่เพียงเขาห้องเขาห้องก็สีดำห้องก็สีวานกาห้องก็สีดำไปสันนี้เพราะว่าท่านนั้นเขาจะอยู่ห้องฝนใครบุญได้อยากได้ฝนดีๆไปสร้างพุ่นเด้อแต่มันถั่วไม่ลีกับถั่วมิตรยานเด้อนะครับอ้าวไม่พูดได้ทั่วเขาว่าโดนแล้วก็ฟังเพลงนี้กันละกันเนาะฝันดีเด้อแหละโอ้ฝันดีเด้อล่ะนะครับพูดได้ละขอมาสาวเสียไรวะเออฟันดีแล้วแหละ

ครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจืดน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์โทร080 979 8200

0: พ่อตาท้องพ่อตาท้องพ่อตาใส่เด้อสั่งบ่พ่อใส่นะไฟเหม็น
1: ชั่วเสน่ห์หน้าให้ฟัง

0: ของมั่นเป็นของขวัญชูศิลป์เป็นคนร้องต้นตะวันเป็นคนร้องนำก้น
1: สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมแมลงสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิ่งเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่0809798200
2: สนับสนุนโดยกล้วยผงดิบหอมน้ำมันบอกเผาบรรเทาอาการแสบบอกโขกแสบส้มอกแสบกระเพาะดีต่อลำไส้กำจัดแบคทีเรียราคาเพียง250บาทขนาดบรรจุ250กรัมติดต่อ DJ ชูศิลป์0809798200
1: ลดสิวฟ้าหน้าเด้งต้องสบู่รักคังหยก
3: เอาล่ะไม่ต้องโฆษณาหลายดอกโฆษณาอะไรของพี่บริซื้อเวลามันสิเบิดก่อนอยู่บ่ได้ฟังพี่ขอประชาสัมพันธ์พี่น้องเนาะขอแก้ไขนะครับพยากรณ์อากาศจักหน่อยเนาะนะครับเพิ่นบอกว่าอันมันสิตกแห้งนะฮะย้ายไปฮอดวันที่21เด้อพี่น้องนะครับตั้งแต่วันที่15คือมื้อแรกนี่ล่ะนะฮะไป15 16 17 18 19 20 21นะครับภาคอีสานเนี่ยนะครับจะมีฝนตกอยู่ประมาณ 60-70% เพราะฉะนั้นมีโอกาสตกทุกพื้นที่ส่วนจะตกแห้งตกคอยก็แล้วแต่เนื่องจากว่านะครับมีนะครับพายุนะครับกำลังปกคลุมอย่างแห้งจากประเทศพม่านะครับทางด้านตะวันตกของประเทศไทยนะครับจากทะเลอันดามันพัดขึ้นมาแล้วครับเฮ็ดให้ปกคลุมประเทศไทยเกือบทั้งหมดเลยในช่วงอันนี้ล่ะนะครับวันที่15 16 17 18 19 20

และ21นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องระมัดระวังเด้อนะครับหามีลมขึ้นมาเนาะนะครับอืมเอาสำหรับวันนี้กับเวลาเบิดเวลาแล้วพี่น้องเนาะเบาโดนบ่ได้ฟังเพลงซะนะครับฝนก็ผ่านเหลี่ยมแผ่บๆมาอีกละสิตกอีละนะครับจบแล้ว 2-3 งานเพลงบรรจุศิลป์จากลาพี่น้องไปสักก่อนพอกันใหม่ในมือต่อไปเด้อสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีนะครับพอกันใหม่วันจันทร์พุ่นละลาตีสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Chipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Chipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Chipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

ขาเขาได้แค่ครั้งเดียวเองเลยแต่ความหักนี่มันขาเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเขาจะตายมันนี่ไอ้

0: สิจากไปบ่บอกบ่กล่าวไป
1: ว่าเป็นหยังบ่จากมานี่มื้อหน้าก็จากกันคือเก่าบ่มีหยังมาการันตีได้ดอกบ่มื้ออื่นพอสิยังมีชีวิตอยู่บ่มีความสุขกับปัจจุบันมีความสุขกับสิ่งที่จะเป็นมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่แล้ว

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกส

0: ปอร์ตแอนด์สกูล0637436637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผล

0: ดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกเมื่อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและมวลซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
3: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
2: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวลซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: ขอให้พี่โชว์มาพี่สิบอกขอให้ดวงถึงโอ้โหไม่พอได้มาสู้ชมพี่ยื้อกลางจนสิ้นขีดไม่เกินไประวังเสียงฝ้าห้องตึกสกับผู้กระดึงไปเฮ็ดตาคือเก่าระวังเสียงฝ้าห้องตึกสกับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร

0: 1-793-6695และ0-819-75-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบนขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อ

0: แจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล063-743-6637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
4: ให้โชคให้มันให้มัน
5: พอใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอ ข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
7: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อร่ำจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
8: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
7: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพบๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาเด้อพี่น้องเอ้ย
9: ประวันเสียงฝ้าห้องตึกสกับคู่กระดึงไปเฮ็ดป้าคือเก่าอย่างไรประวันเสียงฝ้าห้องตึกสกับคู่กระดึงไปเฮ็ด

0: ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงปาฐกถาธรรมโดยพระพรหมมังคลาจารย์หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุแห่งวัดชลประทานรังสฤษฎิ์ปากเกร็ดนนทบุรีเรื่องสุขทุกข์ดีชั่วอยู่ที่ตัวเราขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้ณบัดนี้
1: ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมบนนั่งตามสบายตั้งใจฟังด้วยดีต่อไปสภาพของชีวิตสังคมในเรื่องของลูกในปัจจุบันนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงที่เราได้ยินพระพูดว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสามอย่างนี้เป็นกฎของธรรมชาติเรียกว่าสามัญลักษณะหมายความว่าเป็นลักษณะทั่วไปของสรรพสิ่งทั้งหลายเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นอะไรก็ตาม

มีสภาพไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันแล้วก็เป็นอนัตตาเหมือนกันความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์คนก่อนจบพระพุทธเจ้าเขารู้กันแต่ว่าความเป็นอนัตตาไม่มีใครรู้ไม่มีศาสดาไหนเป็นผู้สอนเรื่องอนัตตาสอนแต่เรื่องไม่เที่ยงเป็นทุกข์แต่อนัตตาไม่เคยสอนท่านเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชศึกษาค้นคว้าหลักธรรมะใช้ความเพียรอย่างแรงกล้าเป็นเวลานานถึง6ปียังได้ตรัสรู้เป็นพุทธะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสเป็นผู้รู้ก็รู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้อนัตตาเนี่ยเป็นของใหม่ความจริงไม่ใช่ใหม่มันมีอยู่แต่คนไม่รู้ไม่เข้าใจรู้แต่ว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์แต่ไม่รู้ว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาที่ไม่รู้อนัตตาก็เพราะว่ามีความยึดติดในอัตตาอัตตาแปลว่ามีตัวมีตนมีความยึดติดในอัตตาสำคัญว่ามีตัวถาวรมีตนถาวรในศาสนาพราหมณ์สอนเรื่องมีตัวที่ถาวรเรียกว่าอัตมันแล้วก็มีเรียกคำดังว่าปรมัตตมันหมายความว่าตัวใหญ่เป็นตัวที่ให้เกิดสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นตัวถาวรแต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ยังได้เกิดความเข้าใจว่าไม่มีตัวที่ถาวรมันมีแต่ความเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาสรรพสิ่งทั้งหลายมีความเปลี่ยนไม่หยุดนิ่งเปลี่ยนไปจนกระทั่งถึงที่สุดของความเปลี่ยนว่าถึงที่สุดของความเปลี่ยนก็หมดความเปลี่ยนหมดความเปลี่ยนก็คือแตกสลายไปวันหนึ่งโลกที่เราอยู่นี้จะต้องสลายไปแต่ว่าไม่ต้องเป็นกังวลว่ามันจะสลายเมื่อไรมันสลายอีกกี่ล้านปีก็ไม่รู้แต่กฎธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งใดมีความเกิดสิ่งนั้นก็ต้องมีความดับความเกิดที่เป็นชีวิตอยู่นี่คือความไม่เที่ยงความเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาความเปลี่ยนนั้นคือความมีชีวิตตัวชีวิตก็คือตัวเปลี่ยนแปลงหรือตัวไหลอยู่ตลอดเวลาไม่มีการหยุดนิ่งสิ่งที่ไหลไม่หยุดนั้นคือชีวิตเช่นชีวิตของเราทุกคนเนี่ยมันไหลอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาบัดใดการเปลี่ยนนั้นถึงที่สุดก็คือความตายความตายก็คือที่สุดของความเปลี่ยนการไหลหยุดตรงไหนก็เรียกว่าดับกันที่ตรงนั้นทุกชีวิตต้องเป็นเหมือนกันสรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดมีอยู่ในรูปมีสภาพเช่นเดียวกันคือไม่เที่ยงแล้วก็ต้องแตกดับเป็นธรรมดาแต่ว่าเรามองไม่ค่อยเห็นที่มองไม่เห็นก็เพราะว่ามันมีสิ่งคอยชดเชยปรุงแต่งสิ่งที่ชดเชยนั้นก็คือสิ่งที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเช่นใช้ลมหายใจเข้าออกน้ำดื่มอาหารที่เรารับประทานสิ่งเหล่านี้ก็ไปชดเชยความเปลี่ยนให้มีอยู่ต่อไปแต่เมื่อใดมันเกิดขัดข้องสิ่งชดเชยนั้นมันเข้าไปไม่ได้เช่นหายใจไม่ได้ก็ต้องตายดื่มน้ำไม่ได้รับทานอาหารไม่ได้มันก็ต้องถึงที่สุดกันการถึงที่สุดนั้นก็เพราะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนร่างกาย
พราะฉะนั้นคนทุกคนมักจะมีโรคประจำตัวประจำกายไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งถ้าโรคเกิดขึ้นในร่างกายเราหยุดมันไม่ได้คือไม่มียารักษาเราก็ต้องถึงแก่ความแตกดับไปเด็กที่เกิดมาตัวน้อยๆก็มีรูปต่างๆปัตตกี้นี่มีคนสองคน บอกว่ามาทำบุญให้แก่หลานถามว่าหลานเป็นอย่างไรหลานเป็นโรคตัวโลหิตขาวมันกินโลหิตแดงเขาเรียกตามภาษาว่าอะไรตาลัสซีเมียเด็กที่เป็นโรคอย่างนี้มันจะไม่เติบโตไม่แข็งแรงเพราะว่าโลหิตขาวความจริงโลหิตขาวเนี่ยก็เปรียบเหมือนทหารที่รักษาประเทศชาติโลหิตขาวก็เป็นทหารเลี้ยงร่างกายคอยทำลายศัตรูแต่ว่าโรคนี้โลหิตขาวแทนที่จะทำลายศัตรูมันทำลายเจ้าตัวเองเกิดทำลายเจ้าของทำลายโลหิตแดงโลหิตขาวมันกินโลหิตแดงโลหิตแดงก็น้อยลงไปเรื่อยๆผิวพรรณสูบซีดไม่เติบโตแข็งแรงผลที่สุดก็ถึงแก่กรรมยังไม่มียาที่จะรักษาโรคที่ใหญ่อย่างชนิดเป็นแต่พอปะทะปะทังกันไปเท่านั้นเองในบางถิ่นเช่นปากใต้จังหวัดพัทลุงนี่มีคนเป็นโรคนี้กันมากตัวเล็กไม่โตอายุ16ปีแล้วตัวนิดเดียวนอนอยู่โรงพยาบาล

คามันมากอยู่ด้อยเครื่องมือแพทย์แต่ละชิ้นนี่ราคามากทั้งนั้นราคาเครื่องแยกเลือดนี่ราคาตั้ง 850,000 ชิ้นเดียวโตเท่านี้ราคา 850,000 ที่โรงพยาบาลพัทลุงไม่มีเครื่องมือนี้กระทรวงสาธารณสุขส่งผู้ตรวจการไปตรวจโรคภัยใกล้เจ็บกรมอนามัยไปตรวจพบว่าเด็กๆจังหวัดนี้เป็นโรคนี้กันมากเลยบอกผู้อำนวยการว่าต้องมีเครื่องมือสำหรับแยกเลือดแต่ไม่มีเวลาได้เลือดต้องวิ่ง100 กิโลไปหาดใหญ่เอาไปแยกที่โน่นแยกแล้วพากลับมา100 กิโลจึงจะช่วยคนไข้ได้เป็นความลำบากแก่แพทย์ในความลำบากแก่คนไข้แต่ว่าขอก็ประมาณก็ไม่ได้คือหัวเมืองนี่ไม่ว่าแผนกไหนโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรต่างๆขอมาไม่ค่อยได้คือว่าเวลาขอมาที่กระทรวงเนี่ยมันกองสูงหลายจังหวัดต่างคนต่างขอมากองใหญ่ก็มากองอยู่ที่โต๊ะไม่ค่อยได้ต้องมีเส้นมีสายต้องมีคนไปวิ่งเต้นในกระทรวงดึงออกมาแล้วเขาพิจารณาให้แต่ถ้าไม่มีเส้นสายไม่มีใครดึงเรื่องก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ผ่านพ้นไปปีนั้นไม่ได้ปีหลังก็ไม่ได้ไม่ได้เรื่อยก็คนป่วยก็ต้องป่วยไปตายไปตามเรื่องตามราวเพราะไม่มีเงินทางราชการให้ลำบากพวกหมอเขาเห็นว่าไม่ไหวแล้วต้องเพิ่มพระดีกว่าก็เลยมาที่หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อช่วยที่อื่นมาหลายแห่งแล้วยังไม่ได้ช่วยโรงพยาบาลพัทลุงก็เลยขอความช่วยเหลือหลวงพ่อบอกไปดูราคาเท่าไหร่ก็บอกไปดูมาเสร็จแล้วราคา 850,000 บอกว่าไปสั่งเลยให้เอาไปให้ในวันที่นั้นหลวงพ่อจะไปด้วยนัดคนทั้งจังหวัดมาทอดผ้าป่าเพื่อได้ร่วมกันความจริงเงินก็จ่ายให้เขาแล้วแต่ว่าการทอดผ้าป่าเรียกว่าไปรวมคนเพื่อทำความเข้าใจกันให้เห็นว่าการช่วยเหลือกิจการสาธารณะเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลเป็นสิ่งจำเป็นก็เลยนัดคนมาทอดผ้าป่าได้เงิน 800,000 พอดีบริษัทเขาลดไป 50,000 ก็ต้องจ่ายไปแล้วความจริงหลวงพ่อเอาเงินบูรณาธิการให้เขาแล้วแต่ว่าได้มาก็เลยมอบให้โรงพยาบาลสำหรับค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ต่อไปปีหลังก็ไปทอดอีกกลับดีกว่าปีก่อนก็ได้เงิน1,600,000ได้มากกว่าปีนี้ก็จะไปอีกไปวันที่23ทอดวันที่24ได้เวรตกอยู่ในใจว่าปีนี้คงจะแย่หน่อยเพราะว่าการเงินตกต่ำแต่ว่าก็ต้องไปทอดติดต่อไว้ให้คนไม่ลืมก็จะเดินทางต่อไปตามเรื่องที่เคยทำก็เป็นการช่วยกิจการสาธารณกุศลตามว่านอกมันเป็นอย่างนั้นโรงเรียนบางแห่งหล่อเสาทิ้งไว้ไม่ได้ก็ประมาณขอมาก็ไม่ได้เมย์อยู่แห่งหนึ่งที่เกาะใหญ่จังหวัดสงขลาเกาะใหญ่นี่มันอยู่ในทะเลสาบพัทลุงแต่ทางราชการเรียกว่าทะเลสาบสงขลาเป็นการเอาเปรียบไปหน่อยเพราะบางสงขลาไม่มีน้ำไหลลงทะเลสาบน้ำที่ไหลลงทะเลสาบเป็นน้ำของพัทลุงทั้งนั้นแต่เอาชื่อไปตั้งเป็นทะเลสาบสงขลาส่วนที่อยู่กับสงขลามันน้อยแต่อยู่กับพัทลุงมากกว่าอามาเลยไม่เรียกตามราชการแต่เรียกว่าทะเลสาบพัทลุงเกาะใหญ่ก็อยู่ในทะเลสาบพัทลุง
มีรังนก

0: ทางแอดอยู่ที่ก่อ4ก่อ5ก่อ4ก่อ5ก็สงขลาเอาไปเราได้ภาษีรังนกไม่ให้พัทลุงแต่อาศัยน้ำของจังหวัดพัทลุงมันเป็นอย่างนั้นก็โรงเรียนที่สร้างที่ก่อใหญ่ก็ไม่สำเร็จอาจารย์ครูใหญ่ไปยืมเงินชาวระโดด 20,000 เสียดอกเดือนละ200แต่ยังไม่ได้ทุนก็เสียดอกเรื่อยไปก็เลยจัดงานจัดงานทานสนุกหาเงินสร้างโรงเรียนจัดงานแล้วก็ยังไม่เสร็จแล้วพอดีครูใหญ่นั่งเรือจากกอใหญ่สมัยก่อนต้องไปเรือไปอำเภอระโดดเกิดลมพายุใหญ่พัดเรือล้มครูตายเลยก็ไม่ได้สร้างครูคนใหม่มาอยู่ก็ดำเนินงานต่อก็ยังไม่ได้สร้างหลวงพ่อไปเทศที่อำเภอระโดดพอดีนอนหลับแล้วครูมาดึงหลายเท้าลุกไปลุกขึ้นถามมาเรื่องอะไรต้องขอความช่วยเหลือหน่อยลุกขึ้นนั่งช่วยอะไรช่วยหาเงินมาสร้างโรงเรียนหน่อยเอ้าฉันไม่ใช่กระทรวงศึกษาเธอต้องไปขอกระทรวงที่สปช.ขอหลายหนแล้วยังไม่ได้แล้วก็ต้องใช้เงินเท่าไหร่ต้องใช้เงินประมาณสัก200,000ถึงจะเสร็จว้าวทำเรื่องใหม่แล้วก็พิมพ์เป็น2ก๊อปปี้2ฉบับส่งไปกระทรวงหนึ่งเอาไปส่งไปหลวงพ่อหนึ่งกระเดียเขาก็ทำส่งมาหลวงพ่อก็ไปที่กระทรวงไปหาอธิบดีเจ้าหน้าที่หน้าห้องมันบอกว่าอธิบดีเบกแกมันแกไม่รู้ว่าหลวงพ่อคือใครบอกว่ารอก่อนนั่งรอแกก็ได้ปุยนานเหลือเกินปุยนานตั้งชั่วโมงแล้วแกยังไม่โผล่ออกมาเลยไอ้นี่เป็นเรื่องของหน้าห้องคอยกันคนแม่เข้าไปรับผัวอธิบดีก็เลยบอกว่านี่หนูหลวงพ่อได้ไม่ได้มารับผัวอธิบดีนะมางานของปฐมศึกษาจะมาคุยกับท่านอธิบดีหน่อยแกก็บอกอธิบดีไม่มีแขกสักคนอธิบดีนั่งอ่านหนังสือเฉยบอกเอ้าเขาพ่อมาทำไมมีเรื่องอะไรจะมามานานนะก็ไม่นานเท่าไรชั่วโมงกว่าแล้วว่าอยู่ตรงไหนก็นั่งอยู่หน้าห้องนะแล้วทำไมไม่เข้ามาเอ้าเจ้าหน้าที่หน้าห้องมันบอกว่ามีแขกแล้วแขกมันปาฏิหาริย์ออกตามประตูไหนมาที่พอดีชื่อคุณเปียกตายแล้วหัวเราะแห่กันเลยถามว่าหลวงพ่อมีอะไรมาที่เรียบโรงเรียนเขาสร้างไม่เสร็จขอกันมาหลายหนแล้วไม่ได้เลยใช้หลวงพ่อเป็นทูตไปมาช่วยขอหน่อยหลวงพ่อมาช้าไปเขาจ่ายไปหมดแล้วไม่หมดจ่ายไปแล้วไม่ได้ทำก็พี่เงินมันต้องเหลือนะเรียกเจ้าหน้าที่การเงินมาถามดูก็ได้เรียกมาเจ้าหน้าที่การเงินบอกว่ายังมีเงินเหลือตั้งหลายแสนนั่นแหละนั่นแหละอาตมาขอหน่อยขอหน่อยแต่ไม่ใช่ขอ200,000ขอ400,000เพราะโรงเรียนอื่นแอบมาด้วยแอบมาด้วยก็เลยได้400,000ก็ให้ชมไปเขาก็สร้างเสร็จเรียบร้อย7 โรงเรียนสร้าง7 โรงเรียนแล้วเขาก็ฉลองบอกว่าสร้างเสร็จแล้วให้หลวงพ่อไปเปิดก็ลงเรือไปจากสงขลาไปลอยเรืออยู่ในทะเลหน้าก่อใหญ่ตั้งชั่วโมงกว่าเข้าไม่ได้เพราะไม่มีคนมารับรออยู่นานคนมารับถามว่าทำไมช้าโอ้ยหลวงพ่อวันนี้มันวันดีเขาแต่งงานกันหลายคู่เรือหมดอ๋อฉันไม่ได้ดูวันถ้าดูฉันจะมาวันที่มันอุบาทนะ ให้วันไหนโลกาวินาศหรือวันอุบัติฉันจะมาวันนั้นคนก็จะไม่ได้ยุ่งงานกันไม่รีบไม่ได้ดูวันไม่ได้ดูฤกษ์ได้มาถูกวันดีเขาก็รับเขาไม่มีใครมาประแดกศึกษาอะไรก็ไม่บอกทำไมไม่เชิญผู้ว่ามาบ้างอ่ะโอ้ไม่ได้ผู้ว่ามาลำบากไปรู้จะให้กินอะไรอ้าวลูกตาลเนี่ยแกงลูกตาลยำลูกตาลของหวานลูกตาลกระโดดกระโดดว่าลูกตาลเยอะใช่ไหมโอ้ยไม่ได้ของพ่อพูดได้แต่พวกผมทำอะไรเอ้าผู้ว่าเวลานั้นเป็นหม่อมเจ้าชื่อหม่อมเจ้าทองคำเปลวบอกว่าถ้าเราทำอย่างนี้ท่านชอบเพราะท่านไม่เคยรับทานรับทานแต่หมูเห็ดเป็ดไก่ไอ้กินลูกตาลซะบ้างแต่ก็พอใจแต่พวกผมทำอะไรดีไอ้พวกเราไม่เข้าเรื่องทีหลังทำซะบ้างท่านมาต้องแกงลูกตาลยำลูกตาลของหวานลูกตาลเอาลูกตาลทั้งสามเลยแต่ก็พอใจผู้หลักผู้ใหญ่ไปบ้านดอกเขาอยากกินของพื้นเมืองเขาก็ทำแต่ไม่ทำแล้วก็เปิดเองความจริงประตูมันก็เปิดอยู่แล้วทำไมเปิดทำพิธีซะหน่อยทั้งสองโรงไปเปิดหมดอยู่ใกล้ๆเรียบร้อยตัวอย่างเอาเวลาให้โยมฟังว่ามันเป็นยังสังคมมันเป็นยังต้องติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่จึงจะได้ไวนี่วัดพุทธปัญญาทำเรื่องไปหลายเดือนยังไม่ตกมาสักทีวันนั้นเชิญท่านรัฐมนตรีผู้ช่วยอาคมเองชวนมาพูดกับพระธรรมทายาทพอพูดจบแล้วหลวงพ่อก็มาขอบคุณแล้วก็บอกเรื่องหลายเรื่องที่กรมการศาสนามันมีความช้าทำงานไม่รวดเร็วแล้วบอกว่าวัดขอตั้งวัดส่งเรื่องไปแล้วยังไม่ได้เซ็นสักทีโอ้ผมเซ็นหลายวัดแล้วแต่ยังไม่คงไปถึงวัดพุทธปัญญาไปไหมผมจะจัดการไว้ไปสองวันก็โทรศัพท์มาบอกว่าเซ็นเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ส่งมาตัดตะโบนสีเสร็จแล้วยังไม่ส่งมาช้ากรมธรรมาชาคราวหนึ่งไปเอาใบเบิกทางรถไฟโทรศัพท์ไปตามใบเบิกทางรถไฟของหลวงพ่อจัดการเรียบร้อยแล้วอย่างโอ้เรียบร้อยครับไปรถไฟเลยไปอยู่วัดมาธาตุวัดมาธาตุก็เบิ่งไปหัวลำโพงไปหาเจ้าหน้าที่บอกเรื่องยังไม่มาครับถามไปที่กรมก็บอกว่ามาแล้วถ้ามาแล้วก็อยู่ที่ผมแต่นี่ยังไม่มาโอ้ทำไงก็เลยกลับมาที่กรมพระกรมก็ถามเอ๋นี่พวกเราทำงานอย่างไรเว้ยเรื่องยังไม่ถึงรถไฟระยะทางมันไม่ไกลอะไรจากตรงนี้ไปรถไฟพวกท่านมองตากันเลิกหลักเลิกหลักสงสัยเรื่องคงแกอยู่ที่รับส่งเวรรับส่งเขามีโต๊ะหนึ่งนะเขียนว่าเวรรับส่งผู้หญิงทำหน้าที่ก็พากันไปติดโต๊ะนั้นเขาก็ถามหนูคนนั้นว่าหนังสือเลขที่เต่านั้นถึงกรมรถไฟส่งแล้วยังไม่ลืมตาดูอ่านหนังสือเล่มใหญ่หลวงพ่อจำเรื่องดูเรื่องอะไรอ๋อผู้ชนะสิบทิศกำลังอ่านผู้ชนะสิบทิศคงจะอ่านตอนจะเด็ดเกี่ยวแม่กูสุมาแล้วก็ล่วงในโต๊ะเล่นชักว่าตั้งตุ๊กตัวนี้วางเลือกเอาเองก็เลือกมันก็พูดไว้แต่ไม่พูดว่าพวกนั้นก็เลือกอ้าวอยู่ที่เองแต่หลวงพ่อว่าดีดูเกยหน้าขึ้นมาดูหน้ากันหน่อยมันเกยหน้าเรามาทำหน้าที่อะไรเวรรับส่งใช่ไหมได้รับแล้วไม่ส่งไปทำอะไรอ่านอะไรน่ะอ่านตอนจะเด็ดเกี่ยวแม่กุสุมาเลยไปทำหน้าที่ก้มหน้าจุกดูเขาก้มหน้าแล้วเขาเลยหลวงพ่อรับหนังสือก็ไปหัวลำโพงเรียกว่าเสียสองเที่ยวหน้าเรียกคาบกลับเลยเดี๋ยวไปโดนแต่ก็เขียน ห้านาทีก็เสร็จตับปลากรบเราพ่อเอาไม่ได้มันไม่ยากช้าติดกรมการศาสนาหลายเรื่องช้าไม่ค่อยกระจับกระเจงว่องไวสมัยหม่อมพันเอกปิ่นเป็นอธิบดีหลวงพ่อบอกว่าแหมคนในกรมการศาสนาทำงานช้าอธิบดีพูดไงออกมาจากวัดทางนั้นแหละครับหมายความว่าคนออกไปจากวัดไม่เอาไหนเลยรวมทั้งท่านอธิบดีด้วยเป็นอย่างนั้นไม่ค่อยกระฉับกระเฉงหาจึงช้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ว่าแต่แค่คายไปบ่อยๆกล่าวในเรื่องที่ดินของวัดส่งเรื่องไปแล้ว2 เดือนแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยบอกปันเอกเกียรติอวัยวัจกรไปดูที่บอกไปเติมพบอธิบดีอธิบดีเวลาดันออกไปแล้วเป็นชาวสุราษฎร์โอ้นึกว่าเสร็จแล้วยังไม่เสร็จเลยเรียกเจ้าหน้าที่มาด่าเลยไอ้พวกแกที่ทำมาได้เสียชื่อรู้ไหมเรื่องของวัดไหนรู้ไหมวัดชลประทานเดี๋ยวเจ้าคุณแกไปพูดทางวิทยุโทรทัศน์ก็ชิบหายทั้งตรงไปทำมาวันนี้ไอ้กูเซ็นวันนี้พวกนั้นก็ไปทำมาให้เซ็นเรื่องออกจากตรงไปได้เรื่องไปงั้นต่อเชี่ยวเข็นกันไปยังเฉยชาไม่เอาเลยถ้าไปกรมการศาสนาตอนบ่ายไม่มีคนหลวงพ่อไปก่อนหนังสือเดินทางไปต่างไปอังกฤษรีบร้อนถ้าเขาบ่นมารีบร้อนไปหาสมเด็จวัดส้มเกลี้ยงท่านบอกว่าไม่ต้องประชุมเดี๋ยวทำหนังสือแต่ก็เขียนหนังสือไปกรมแต่ท่านบอกไปกรมตอนบ่ายนี่คงลำบากไม่ค่อยมีคนอยู่อาทิตย์ก่อนนี้ก็ไม่อยู่ร้องก็ไม่อยู่เดี๋ยวไปเถอะไปเถอะห้องนั้นมีผู้หญิงอยู่3 คนบอกว่านี่หนูช่วยทำหน่อยแล้วก็เอาไปให้อาทิตย์ก่อนนี้เซ็นวันนี้ไม่ได้ครับไม่ได้อาทิตย์ตีไม่อยู่แล้วรองทั้ง3 คนไปไหนไปข้างนอกหมดไปทำอะไรราชการกันราชการทั้งนั้นแต่ออกนอกกรมราชการเลยไม่ได้เซ็นบอกว่าพรุ่งนี้เจ้าหลวงพ่อมา9 โมงนะต้องให้เซ็นได้เรียบร้อยนะถ้าไม่เรียบร้อยแล้วก็ได้เรื่องละกูก็ด้อยลูกเจ้าไปก็เรียบร้อยอธิบดีเซ็นเรียบร้อยดำเนินเรื่องได้ไปก่อนหนังสือเดินทางไปกระทรวงเลยไม่ต้องบาดไปถึงกระทรวงก็ทำหนังสือให้ก็รีบด่วนก็เรียบร้อยไปนี่ความเฉื่อยชาของคนไทยเราทำงานอะไรช้าช้าเรื่อยเรื่อยไม่ว่องไวพระพุทธเจ้าสอนว่าต้องตื่นตัวต้องว่องไวต้องก้าวหน้านะอันนี้สำคัญต้องเทศกันบ่อยตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าตื่นตัวหมายความว่าพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เรามีหน้าที่อะไรต้องรู้จักหน้าที่แล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ทำหน้าที่ด้วยความว่องไวทำเพื่อให้เกิดความก้าวหน้ารวดเร็วประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยเรานั้นเติร์นพร้อมกันพระเจ้าแผ่นดินญี่ปุ่นสมัยนั้นชื่อจักรพรรดิเมจิอายุ16ขึ้นสมัยนั้นเรียกว่ายังทรงพระเยาว์ประการที่5ของเราเสวยราชเมื่อประชนมาอายุ16เหมือนกันเรียกว่าพร้อมแต่ญี่ปุ่นนั้นเขาตื่นตัวแล้วเขาลุกขึ้นวิ่งไปข้างหน้าทิ้งประเทศไทยไปไกลนิดเลยประเทศไทยตื่นแล้วนั่งอมน้ำลายยังไม่ได้เข้าห้องอาบน้ำยังไม่ได้ทำอะไรเวลาเสียไปกี่นาทีก็ไม่รู้อยู่อย่างนี้แล้วจะไปทันเขาอย่างไร ญี่ปุ่นเขาไปไกลไปอย่างรวดเร็วก็เขาวิ่งไปทำงานเช้าเช้าคนญี่ปุ่นวิ่งไปทำงานคนนิวซีแลนด์ก็วิ่งไปทำงานของเราเดินเฉยๆขึ้นรถติดบ้างอะไรบ้างก็อ้างกันในเวลานี้รถติดถ้ามาช้าก็อ้างรถติดจนไม่มีใครพูดกันรถติดนี่จักช้าเสียเวลาญี่ปุ่นมันวิ่งญี่ปุ่นทำสงครามแพ้มาขอไปเหลือแต่กางเกงในก็ว่าได้แต่ญี่ปุ่นพร้อมใจกันสร้างชาติ30ปีคนญี่ปุ่นไปยืนเคียงบ่ากับเศรษฐี7ชาติของโลกได้ว่องไวเขาไม่ช้าของเราอย่างต้วมเตี้ยมก็ไม่ชำนาญอย่างต้วมเตี้ยมอยู่ยังไปไม่ถึงไหนแต่ว่าเขาไปไกลนี่เราเป็นเจ้าของเป็นบางพุทธใครๆก็ว่าบางไทยเป็นบางพุทธแต่ว่าไม่ค่อยจะได้นำพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันจึงช้าไม่ทันเหตุทันการแล้วก็ไม่ค่อยเอาธรรมะมาใช้จึงเกิดปัญหาขึ้นในบ้านเมืองดังที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ว่ายังดีอยู่หน่อยเพราะว่าไม่ได้เป็นแต่ประเทศไทยเกาหลีอินโดนีเซียปล่อยด้วยปล่อยไปด้วยฟิลิปปินส์ก็ปล่อยไปด้วยแต่ที่หนักก็เกาหลีกับอินโดนีเกาหลีหนักกว่าเราอินโดนีเซียหนักกว่าเราได้ช่วยไว้พัฒนาไว้ดีหน่อยแล้วก็แก้กันอย่างเต็มที่อันนี้การแก้ปัญหาอะไรมันต้องแก้ที่คนเพราะคนเป็นผู้สร้างปัญหาคนก็ต้องแก้ปัญหาแล้วแก้ก็ต้องแก้ที่คนไม่ใช่ไปแก้ที่สิ่งอื่นเมื่อวานนี้อ่านหนังสือเป็นพบข่าวโฆษณาว่าหลวงพ่อชื่ออะไรมาอยู่ที่นั่นเป็นผู้เก่งทางลงณหน้าทองถ้าใครจะอยากไปลงณหน้าทองก็ให้ไปที่ตรงนั้นหลวงพ่อนั้นจะได้ลงณหน้าทองเสกอะไรต่ออะไรให้อ่านแล้วไม่สบายใจพระอะไรอุตริขนาดอย่างนั้นไปลงหน้าทองให้แก่ชาวบ้านแต่ผู้หญิงนะพระไม่แตะต้องแล้วให้คนอื่นทำแล้วพระจับมือคนนั้นต่อกันไฟมันชอดกันอยู่นี้ให้ผู้ชายทำพระก็ไปจับผู้ชายต่อแต่เป็นไฟฟ้ามันก็ยังชอดกันอยู่นั่นเองถึงว่าใช้แรงไฟมันก็ชอดจิตใจมันแหวงได้ก็ให้ลงทองมาปิดแล้วก็เอามือขยี้ทองมันบางเหลือเกินขยี้มันก็หายไปแต่คนเข้าใจว่าทองหายก็ไปในเนื้อนี่คือความรู้มันไม่ได้หายไปแล้วขยี้มันติดมือติดไม้หายไปทองแผ่นนิดเดียวแผ่นบางๆขยี้มันก็หมดไปและเข้าใจว่าท่านเสกทองเข้าตัวแล้วคนนั้นมันจะดีอย่างไรกันเสกทองเข้าตัวแล้วมันจะเพิ่มความสวยกันอะไรมันดีขึ้นไหมนี่คือเรื่องความรู้นะมันได้เรื่องอะไรแล้วพระก็ปล่อยกู้ไปด้วยไปทำอะไรอย่างนั้นตะลงหน้าทองซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของพระแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ชาวพุทธควรกระทำเพราะชาวพุทธเรามันต้องเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสในรสพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่เป็นจำนวนไม่ใช่น้อยที่วัดต่างๆชอบทำไสยศาสตร์ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ด้วย ว่าเก่งอย่างนี้เก่งอย่างนี้โกหกพกลมทั้งนั้นอวดอุตริมนุสธรรมทั้งนั้นมันไม่ได้จริงจังอะไรแล้วไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์องค์เจ้าผู้หลักผู้ใหญ่ทำไมไม่อ่านหนังสือเป็นบ้างอ่านแล้วพบเรื่องเช่นนี้มาหรือเปล่าพบแล้วเฉยทำไมวันต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมเถระสมาคม10วันก็ประชุมกันครั้งหนึ่ง10วันก็ประชุมกันครั้งหนึ่งใครอ่านพบก็ต้องเข้าที่ประชุมแล้วออกคำสั่งเรียกพระองค์นั้นให้มาเสกทองที่นี่ที่พระที่นั่งตำหนักเพชรวัดบวรให้มาเสกให้ดูที่ท้องมันจะหายไปไหนปวดอุตริไปเข้าเรื่องแล้วก็บอกว่าอย่าทำต่อไปครั้งนี้ยกโทษให้แต่ต้องเลิกหากินแบบนี้อย่าทำแบบนี้ต่อไปถ้าเกิดทำต่อไปจับได้คราวหน้าซึกเลยไม่ให้ห่มผ้าเหลืองหากินต่อไปเอาไว้มันเด็ดขาดบ้างทำจริงใช่บ้างก็จะได้เรื่องในเราพระก็จะได้กลัวเกรงแต่นี่พระทำอะไรเละเทะก็ไม่มีใครว่าอะไรไม่จับคุมไม่สบไม่เรียกว่าเตือนไม่เรียกมาว่าพุทธศาสนาที่แท้จะโผล่ขึ้นมาจากสิ่งสกปรกได้อย่างไรไอ้สิ่งสกปรกมันปิดไว้หมดจะโผล่ไม่ได้เหมือนกับตาติดอยู่ใต้น้ำแข็งโผล่ไม่ได้แต่ว่าคนไปขุดน้ำแข็งให้เป็นบ่อปลาก็โผล่ตรงนั้นก็เอาเบ็ดไปล่อตรงนั้นเอาสวิงไปตักเอาตรงนั้นได้กินเหมือนกันนี่เราไม่ช่วยกันแก้ไขปัญหาหลวงพ่ออ่านข่าวอย่างนี้แล้วก็ไม่ชอบไม่สบายเพราะมันเป็นข่าวที่เป็นอัปมงคลแก่พระศาสนาแล้วก็มีเห็นขายเหรียญพระองค์หนึ่งเมื่อสมัยมีชีวิตอยู่หลวงพ่อรู้จักดีเป็นพระขี้เมาเดิมน้ำเมาทุกวันหน้าแดงกำตลอดเวลาไม่ใช่เลือดกว่านี้นะเมาเช้าเมาเย็นแต่คนชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่รู้เรื่องยังอุตส่าห์เอาน้ำเมาไปขวางท่านทุกทีน้ำตาลพอขึ้นตาเอาแสก็บอกไปถวายให้ท่านมองเดี๋ยวนี้ตายแล้วคนยังไปไหว้รูปแล้วไปเส้นรูปด้วยน้ำตาลเมาด้วยลาบเพราะว่าไม่สอนให้ชาวบ้านรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ได้เนื้อหลวงพ่อเป็นภาคเวลานี้ภาคนั้นแหละจะต้องไปที่วัดนั้นสักวันเรียกประชุมชาวบ้านให้เลือกบูชาพระขี้เมากันเสียทีแล้วโฆษณาเหรียญทำเหรียญอย่างนั้นจำนวนเข้าร้อยเหรียญละ500บาทยังเหลือร้อยเดียวคนข้างนอกเขาไม่ทู้นักว่าหลวงพ่อนี่เก่งความจริงไม่ได้เรื่องศีลห้าก็ยังไม่ครบไม่ได้เรื่องอะไรศีลห้ามากข้อที่ห้ายังไม่ได้ประทึกเลยอย่างเมาอยู่แล้วจะเรียกว่ามีศีลได้ยังไงแล้วจะดีแต่ชาวบ้านเขาไม่รู้กลับส่งเสริมซะด้วยเอาเหล้าเอาของเมาไปถวายท่านบ่อยๆไปในบ้านในเจ้าก็ใส่ถ้วยมาถวายแล้วบางทีก็ใส่ขวดดำดำขวดแป๊บดำดำขวดเหล้าจีนนะเคยดูหนังจีนไหมขวดมันใหญ่ข้างล่างข้างบนคอแคบๆยกกินกันทั้งขวดเลยใส่ไว้ถวายเอาไปไหว้ข้างเตียงนอนดื่มบ่อยๆจนตายไปก็เมาเยอะไม่ได้สับมีเหรียญขายแล้วเหรียญพอแล้ววัดนั้นซึ่งไม่ถูกเรื่องส่งเสริมความชั่วร้ายไม่ได้ความอะไรนี่เป็นอย่างนี้เพราะว่าพุทธบริษัทไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้สอนกันและเข้าใจแถวอำเภอนั้นมีพระเมากันหลาย เวลาไปเทศสอนคนเห็นไอ้ดมดมสามคนมันโกนหัวยังไม่ยาวนั่งฟังอยู่ข้างหน้าถามว่าเธอไปบวชมาหรือครับบวชกี่วันบวช7วันศีล5เป็นอะไรบ้างตอบไม่ได้ถามว่าศีล5มีกี่ข้อมันยังตอบไม่ได้เลยแล้วไม่โอ้ตายก็ศีล5มันบอกอยู่แล้วว่าศีล5แล้วถามว่าศีล5มีกี่ข้อมันตอบไม่ได้เลยถามว่าบวชวัดไหนเขาก็บอกชื่อวัดอ่อพอบอกชื่อวัดหลวงพ่อว่าอ๋อมันจะรู้ได้ไงพระสมภารแกก็ตื้อจีน่าไม่ครบอยู่เหมือนกันเล่เทะไปแจ้งความไปงั้นชาวบ้านก็เลยเละกันอยู่อำเภอนั้นมันเละไม่พัฒนาคนก็ไม่พัฒนาวัดก็ไม่พัฒนาก็มีแต่เรื่องเลวไหลอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้ตายหมดแล้วแหละพวกขี้เมาตายหมดเนี่ยเราไม่ได้แก้ไขเสียหายญาติโยมต้องเปิดหูเปิดตาใช่ไหมอย่าไปเชื่อสิ่งเลวไหลเหล่านั้นใครเขาโฆษณาว่าไอ้ดันดีไอ้ดีดีอย่าไปเชื่อมันดีอยู่ที่ตัวเราตัวเรานั่นแหละมีทั้งดีทั้งชั่วมีทั้งสุขทั้งทุกข์มีทั้งความเสื่อมทั้งความเจริญอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นไม่ได้อยู่ที่อะไรสิ่งภายนอกไม่สามารถจะทำเราให้เป็นอะไรได้ไม่ได้ทำเราให้เป็นอะไรได้ในวันปีใหม่นี้คำที่ใช้มากที่สุดขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านมีความสุขความเจริญตลอดปีลองคิดได้ดีจะดลบันดาลได้อย่างไรคนพระศรีรัตนกรัยจะมาดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรได้อย่างไรมันเป็นไม่ได้แล้วอย่างไม่เพียงนั้นอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกมันมีไหมมันช่วยอะไรได้ถ้าช่วยได้ก็โจรไม่ต้องเข้าไปปล้นร้านทองไม่ไปปล้นธนาคารเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เต็มเมืองนี่ไอ้หน้าธนาคารก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไอ้คนธนาคารก็ไหว้ทุกวันแล้วทำไมไม่ไปกระซิบข้างหูระวังนะวันนี้โจรจะมาปล้นนะจะได้เตรียมตัวเตรียมปืนไว้มาเข้ามาก็จะได้จี้มันแทนที่จะให้โจรจี้เราจี้โจรออกไปเลยเหยียบมันหมอบนอนพับจะต้องให้คนเหยียบแล้วเหยียบอีกจะต้องจะได้จับได้เปล่าไม่มีอะไรจับไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์มีตั้งแต่นั้นเยอะแยะช่วยอะไรได้ช่วยไปได้บ้านเมืองก็เหมือนเดิมเพราะคนมันยังไม่เปลี่ยนแปลงคนยังเหมือนเดิมอยู่ถ้าคนเราเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนความเห็นเปลี่ยนตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอะไรอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเกิดจากตัวเราเองความดีความชั่วความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญความมั่งมีความยากจนเกิดจากตัวเราทั้งนั้นแหละโยมไม่ได้เกิดจากอะไรที่ไหนชาวพุทธไม่ได้มีความเชื่ออย่างนั้นแต่เชื่อว่าอะไรอะไรมันเกิดที่ตัวเราเกิดจากความคิดเกิดจากการพูดเกิดจากการกระทําเกิดจากการคบหาสมาคมเกิดจากการไปการมาในที่ต่างๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ที่ตัวเรื่องของคนก็เกิดที่ตัวคนเรื่องครอบครัวเกิดจากคนในครอบครัวเรื่องในสังคมก็เกิดจากคนในสังคมเรื่องในประเทศชาติก็เกิดจากคนในชาติไม่ได้เกิดจากใครที่ไหน การแก้ก็ต้องแก้ที่คนไม่ใช่ไปแก้ที่วัตถุไม่ต้องทำพิธีรีตองอะไรแต่เรามาศึกษาตัวเราเองว่าเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราทำอะไรเราคบหาสมาคมกับใครเราไปที่ไหนยังได้เกิดอะไรขึ้นไม่ต้องให้หมอดูไม่ต้องไปสั่นกระบอกตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้มันงุ้มแต่เรามองที่ตัวเรามองด้านใดมองว่าเราคิดอะไรเราทำอะไรเราพูดอะไรเราคบกับใครเรามีปกติประพฤติตนอย่างไรมันจึงเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราต้องคิดอย่างนั้นคิดแล้วเดี๋ยวมันก็เจอเองคนเราไม่ค่อยมองตัวเองไปมองแต่คนอื่นพูดแต่เรื่องคนอื่นแต่ไม่นั่งมองตัวเองพูดเรื่องตัวเองเสียบ้างยังไม่รู้ว่าเราบกพร่องอะไรเราไม่ดีที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ทุกคนมองตัวเองพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองอยู่ที่ตัวนะไม่ได้อยู่ที่อะไรกริตะเป็นเรื่องของชาติของบ้านเมืองต่ออย่าดึกว่าพระพรหมให้ทูตแล้วปีนหลังคาขึ้นไปไหว้พระพรหมบนธรรมเนียบพระพรหมแล้วแกนั่งเฉยๆแกไม่ได้รู้หรือไม่เชื่อพระพรหมสี่หน้าไม่ใช่แกมองด้วยหน้าทั้งสี่ของแกมาเลยที่ทำเป็นสีหน้านะก็เพราะว่าเรามาเปลี่ยนพระพรหมเป็นตัวธรรมะพระพุทธเจ้าเปลี่ยนพรหมที่เป็นบุคคลให้เป็นตัวธรรมะธรรมะสี่อย่างคือเมตตาปรารถนาความสุขความเจริญแก่ผู้อื่นกรุณาทนไม่ได้ไม่เห็นคนอื่นได้รับความทุกข์ความแดดร้อนก็เข้าไปช่วยโมทิตายินดีเบิกบานใจเมื่อได้ทำอะไรให้คนอื่นพ้นทุกข์พ้นเคราะห์สบายอกสบายใจอุเบกขาวางเฉยเพราะทำไม่ได้ช่วยไม่ได้แผ่เมตตาก็ไม่ได้กรุณาก็ไม่ได้มุทิตาก็ไม่ได้แล้วอุเบกขาวางเฉยด้วยปัญญาไม่ใช่เฉยเฉยเฉยไม่ใช่ฮะเฉยด้วยปัญญาด้วยคิดว่ากรรมของสัตว์ไม่รู้จะช่วยอย่างไรแล้วให้เขาเป็นไปตามกรรมของเขาเถิดนะเรียกว่าสุดท้ายแล้วต้องใช้ตัวนั้นผู้ที่เป็นบุคคลชั้นนำเป็นผู้ใหญ่ต้องมีพรหมธรรมตั้งสี่ประการประจำใจต้องมีเมตตาปรารถนาความสุขความเจริญแก่ทุกคนต้องกรุณาช่วยเหลือคนที่ลำบากเดือดร้อนช่วยไปตามหน้าที่ช่วยตามตัวบทกฎหมายมีคนบางคนเป็นทุกข์เป็นพาลูกเต้าไปนอนอยู่หน้าธรรมเนียบขอให้นายกไปช่วยถ่ายที่ดินหนึ่งไร่ไม่ถึงเรื่องไร่แล้วกี่งานที่เขาริบออกไปแล้วเพราะเป็นหนี้เขาลุงให้ช่วยถ่ายเกินได้แล้วก็จะได้เข้าไปอยู่แล้วค่อยปล่อยส่งกับท่านนายกหาเรื่องนายกแกเหนื่อยกับแก้ปัญหาเศรษฐกิจส่วนรวมก็เต็มทนแล้วอย่างจะไปส่วนรวมก็เต็มทนแล้วอย่างจะไปหาเรื่องใส่อีกเพราะไอ้แม่หญิงคนนั้นมันไม่ประพฤติธรรมไม่ช่วยตัวเองไม่พึ่งตัวเองทำจนกระทั่งเอาที่ดินไปจำนำจนขาดมันบกพร่องจะไปขอให้นายกช่วยอย่างไรมันต้องช่วยตัวเองต้องหาวิธีช่วยตัวเองในทางที่ถูกที่ชอบหรือบางทีก็มากันเยอะแยะที่ใกล้จะมาแล้วเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็จะมาแล้วมาตั้งกองอยู่ข้างทำเนียบสกปรกอยู่ตรงนั้นนะจะเอานั่นจะเอานี่เสียผู้เสียคน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทด 20-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอ

0: พชัยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงาน

0: ต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5

0: 林头料汤一锅汤。
1: ฮักที่อ้ายก่อฝากเขาสารต่อน้ำเลยเด้อ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-700-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081

0: 1-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบอขอสอร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดรีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัน
6: พอใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ถล่มสุดแฟนเสียดายองค์พระธาตุพนมก่อนนี้เคยกราบก้มกลับมาถล่มจมพาสุธา
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: หมายกำหนดการพระราชพิธีมิถุนายน2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบพระนักษัตในวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมฉลองโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีพระราชทานชื่อพระราชพิธีว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569เจ้าพนักงานพระราชพิธีเตรียมการตกแต่งมณฑลพระราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีเทียบรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเวลา 17:00 น.เสด็จพระราชดำเนิน